0: ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหาร ซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้าน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
4: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองป่าโกตำบลหนองป่าโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบดกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
3: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
2: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
3: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องของเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1-1 ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4-1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา8:00 น.และกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัญจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9แล้วก็รอบกันน้องชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัชนาภักดิ์กูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานในสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเรือบรรกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเรือบรรกลาง65ซมและเวลา 16:56 ต่ำกว่าระดับเรือบรรกลาง1เมตร12ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
10: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย .12 ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกบชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมด ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
17: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
16: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
17: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
16: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
17: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
14: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
18: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
19: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงเจริญพระชน 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระรัชดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระวิทย์ในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไปทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกฝนมาที่เจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
18: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
19: เรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับ ก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบูชาในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งแล้วก็สังคมในธรรมยั่งยืนครับสำหรับการจัดครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไทยแดนแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประธานต้นแบบและองค์กรทางวิชาการนะฮะเช่นในส่วนกลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุดังสลิดนะครับมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงแสนวัดร่ำเพิ่งนะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามท่าสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดยังมีวัดหนองปากโป่งที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกันต่างๆทั่วประเทศครับ
18: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
19: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสารเพื่อธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการเผยโอกาสการเรียนรู้ให้การสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีประเด็นสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์กระทำทุกเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักบวชธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาแต่ทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปแบบทำนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยในโลกของการนำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการพัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ได้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
18: และตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างนะคะ
19: ตอนนี้ทางผมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดทางเซานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางโรงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
18: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
19: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สายชนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับ น้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งเริ่มสื่อสารพุทธศาสนาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสัมพันธ์และความพอสุขครับมันเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยครับ
18: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
19: ครับต่อทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาทุกข์ทั้งมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับตั้งกราบพรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและสู่ภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
18: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาค่ะ
19: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เล่าประเด็น
23: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิดลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
24: ฝ่ายไทยที่เสนอไปสองท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
23: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
24: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะทั้งนั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้า ขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปทางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป

0: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
2: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
1: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงมือที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงมือที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
3: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปจากเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
1: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรยอมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมือง

0: ซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
1: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกำลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางขึ้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมกับท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
0: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
3: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะ พงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การโอนประมูลเนี่ยแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งแต่ไม่ขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันโครงการ
2: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
6: าชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรูปสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NextGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในอาคารวัฒนธรรมวิสิทธิ์กระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยพบกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 อกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการค้นหามาเล่านะครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลมาพร้อมกับคุณชัยนันท์แก้วกล่ำนะครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงศ์ด้วยค่ะวันนี้ค้นหามาเล่ามาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยอย่างที่คุณเอกพงศ์ได้บอกไปนะครับวันนี้วันศุกร์วันสุดสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ
0: วันศุกร์ที่19เดือนมิถุนายน2569นะครับเมื่อวานคุณชัยนันท์ก็มานะครับแต่ว่าไม่มีที่นั่งนะครับเมื่อวานนี้คนเยอะนะครับเมื่อวานเราคุยเรื่องเกี่ยวกับสภาวาทีของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเมื่อวานท่านผู้อำนวยการมาเองเลยนะครับแล้วก็มีคุณอันตะคมด้วยมีคุณภูบุญมาด้วยในฐานะเป็นกรรมการตัดสินมาทั้ง3ซีซั่นจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วคนหามาเล่าเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็มีทีมงานจากทางวิทยุรัฐสภาวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเนี่ยมาคุยกันปีนี้ก็มาเช่นเคยนะครับแล้วก็อยากจะให้น้องๆตัวแทนของโรงเรียนรวมทีมกันไปสมัครกันเยอะๆนะครับก็เรื่องของโต้วาทีมันก็จะได้คือนอกจากเราจะได้ประชันฝีปากกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ตรงตามหัวข้อตามยัตติที่เขามีการกำหนดเอาไว้น่าสนใจมากหาดูได้ยากด้วยนะครับเดี๋ยวรายการเราจะได้นำความคืบหน้าต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันที่3สิงหาคมนี้มีพิธีเปิดด้วยแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยบอกกับท่านผู้ฟังกันนะครับ
1: ค่ะเห็นว่าจัดโครงการมา3ปีโอ้ผลตอบรับนี่จากน้องๆผู้ที่เข้ารับการแข่งขันแต่ละโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี
0: ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ความเข้มข้นก็คือเรื่องของรางวัลก็เพิ่มขึ้นด้วยเห็นปีนี้เพิ่มขึ้นเท่ากว่าเลยจากโห 250,000 เป็น 500,000 กว่าแล้วก็รางวัลเนี่ยอันนี้คือรางวัลรวมนะครับแต่ว่ามันแยกออกไปอีกแล้วแต่ละทีมก็ได้รางวัลเยอะนะครับสำคัญไปกว่าเงินรางวัลก็คือเรื่องของสิ่งที่เราได้เข้าไปดูในอาคารรัฐสภานะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยน้องๆจะได้โตขึ้นแล้วก็อันนี้ใครจะไปรู้ต่อไปอาจจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่นำเสนอกันก็ยังอยู่ในก่อนหน้านี้เรามีการประชาสัมพันธ์นะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องของการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยศนะสกลมหาสังฆปรินายกนะคะ26มิถุนายน2569
0: ใช่ครับแล้ววันนี้เราก็หลังจากมีการประชาสัมพันธ์ไปถึง2สองครั้งเลยคือบ่อยๆมากนะครับวันนี้เรามีผลการตัดสินมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะมี2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คือปปช.นะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้วอีกอันนึงก็เป็นประเภทประชาชนทั่วไปหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยก็มีรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2แล้วก็ชมเชยอีกประเภทละ3รางวัล นะครับคุณผู้ฟังมีผลเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีผลมาเราก็ต้องมาร่วมกันแสดงความยินดีเพราะว่าการประดิษฐ์อันเนี้ยมันไม่ได้ง่ายนะครับยากและต้องเข้าใจในหลักของมันด้วยนะครับ
1: งานฝีมือแต่ละประเภทเครื่องแขวนสมัยก่อนเนี่ยเรียนชั้นประถมมีโอกาสได้ทำเครื่องแขวนเขาเรียกว่าอุบะหน้าช้างโอ้ดิฉันมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยอูค่อนข้างยากมากแต่ว่าทำจากดอกไม้ประดิษฐ์นะดอกไม้ที่ไม่ใช่ดอกไม้สดอ่ะ
0: ครับ
1: ยังมีความรู้สึกว่าจะต้องไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดนั้นอ่ะดอกรักอ่ะอยู่ทุกๆวันเพราะว่าทำแล้วเสียต้องไปซื้อที่ร้านใหม่แล้วเพื่อที่จะมาทำงานส่งคุณครูในสมัยที่เป็นเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นงานการฝีมือ
0: ครับ
1: อู้ทำยากนะคุณเอกพงศ์แต่ว่าถ้าใครได้ทำอย่างดอกไม้สดดอกไม้ที่เป็นเครื่องแขวนเป็นดอกไม้สดโอ้โหฝีมือต้องเบาแล้วก็ต้องมีความประณีตมากๆนะคะเอามาดูกันหน่อยว่าการประกาศผลนะคะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะว่าในประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่ารางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่โรงเรียนสิรินธรนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนสตรีระนองค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนราชนิยมและรางวัลชมเชยจำนวน3รางวัลค่ะได้แก่โรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนวัดคลองขวางนะฮะจรูนชนราชบำรุงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนี้สำหรับประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่านะคะสำหรับในประเภทนี้ที่มีการประกาศผลไปก็คือสิ่งที่ได้ทำประดิษฐ์เข้าประกวดก็คือเครื่องแขวนประเภทกลิ่นจระเข
0: ้
1: นะคะเอามาอีกหนึ่งประเภทที่เขาเปิดให้มีการส่งผลงานกันอีกหนึ่งประเภทก็คือประเภทประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างสำหรับประเภทนี้นะคะสำหรับเครื่องแขวนที่ประเภทที่ให้ทำการเข้าประกวดก็คือเป็นแบบโคมจีนสำหรับนะคะรางวัลชนะเลิศในประเภทประชาชนทั่วไปคณะบุคคลและสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาละแมทุนใจค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1พิพิธภัณฑ์ศิลปะพุทธรัตน์มงคลสถานนะคะโดยร้านใบตองร้อยเอ็ดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะได้แก่มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตรางวัลชมเชยมี3รางวัลค่ะจะเป็นทางด้านของคุณยาดานิสาพุ่มเข็มและนางสาวณประพัฒน์ปิยะนัทธาพรนะคะมาถึงรางวัลชมเชย3รางวัลเมื่อกี้นี้เป็นรางวัลที่1นะคะรางวัลชมเชยมาถึงรางวัลที่2สําหรับรางวัลชมเชยก็คือพิพิธภัณฑ์อาจจะลงพุทธศาสนาสําหรับรางวัลชมเชยรางวัลที่3ก็คือบริษัทปุ๋ยทุเรียนยิ้มนะคะซึ่งทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งขออนุโมทนาในกุศลจริยาด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมการประกวดทุกท่านพิธีมอบถ้วยรางวัลประธานโล่รางวัลและเกียรติบัตร
0: วันนี้แล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะวันนี้แล้วว
0: ันที่19มิถุนายนนะครับที่ช่วงเวลาช่วงบ่ายนะวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะซึ่งก็เขาจะมีการประทานรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลนะคะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะในช่วงแต่ว่าคือผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยน่าจะทราบไปแล้วแหละแต่ว่าต้องให้มารายงานตัวก่อนในช่วงเวลา15รายการวันนี้นะคะขอย้ำทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีการประสานติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแหละนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันเพราะว่างานฝีมือจริงๆตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ผ่านไปก็ต้องยินดีนะครับรู้ฟังครับส่วนเรื่องในช่วงนี้หลายคนก็ยังอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี่เราก็รู้สึกเศร้าใจด้วยกันนะครับกับที่หลายคนเรียกทูลกระหม่อมพาเจ้าฟ้าพาบ้างนะครับก็สุดแล้วแต่แล้วก็ดูคลิปอะไรต่างๆเนี่ยโอ้เราก็รู้สึกซึ้งรู้สึกว่าเศร้าใจนะครับมีกิจกรรมที่จะถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านเนี่ยหลายกิจกรรมด้วยกันคุณชัยนันท์ครับ
1: ค่ะสำหรับนะคะในส่วนของประชาชนก็ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระสัทธาธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนให้ไปร่วมงานที่จะไปชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรค่ะพระบรมราชูทิศแห่งพระสัทธาธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งงานเขาก็จะเริ่มการกันตั้งแต่วันนี
0: ้
1: 19มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายน2569ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร ภายในงานค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใครไปแล้วโอดแน่นอนได้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆสำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรค่ะพระบรมราชูทิศแห่งพระสัทธาธรรมมีการนำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีนิทรรศการค่ะ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชนะคะผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะมีประวัติของวัดราชบพิตรมีพระราชกรณียกิจและกิตติประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชค่ะในสุภาพมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษามีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะอย่างเช่นการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงโปรเจคชั่นมีโปรเจคชั่นแมปปิ้งค่ะในการภายในพระเจดีย์มีการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะเข้าชมนิทรรศการแล้วก็ร่วมงานในครั้งนี้ได้ค่ะคือ 19 ถึง 21 มิถุนายน 2569 นี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ครับวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันที่20มิถุนายนขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องของการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการมีงานทำของคนตาบอดโดยมูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งพรุ่งนี้จะทอดผ้าป่าขึ้นที่วัดที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนะครับรู้ฟังตั้งแต่เวลา 9:29 นาทีโดยพระพรหมวชิรเมธีนะครับเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคุณขันประจวบเหมาะนะครับประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนตาบอดทั้งแผ่นดินได้มีความรู้แล้วก็มีงานทำพบกันที่วัดบวรนะครับในเวลา 9:29 นาทีจะเริ่มพิธีในวันพรุ่งนี้20มิถุนายนครับ
1: ค่ะสำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้มีการจัดโครงการนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่12มิถุนายนค่ะและสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะมีไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569และเพื่อเป็นการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตบริจาคโลหิตค่ะได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งและโรงพยาบาลสาขาในส่วนการบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งนะคะเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอกันในช่วงนี้ก็คือเรื่องของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นโครงการที่เขามีมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับในการไปตรวจตาแล้วก็เรื่องของต้อกระจกนะครับก็จะมีในเดือนกรกฎาคมวันที่20กรกฎาคมใช่ไหมครับคุณชัยนันท์ครับ
1: ค่ะซึ่งเป็นโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกค่ะร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงฟรีนะคะ
0: ใช่ครับสำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกครับว่า20กรกฎาคมเนี้ยที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่เราเคยไปทำรายการกันเนี่ยตรงนั้นนะครับรับคิวตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับเท่านั้นก็ ไปรับคิวไปจองคิวกันได้ในวันงานเลยก็คือวันที่20กรกฎาคมนะครับ
1: ค่ะซึ่งนะคะอย่างที่คุณเอกพงศ์ได้บอกไปว่าเป็นการผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนชาวไทยอายุ50ปีขึ้นไปเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งคุณเอกพงศ์ได้นำเรียนไปนะคะว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพร้วย้ำนะคะในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569โดยรับลงทะเบียนรับบัตรคิวเนี่ยพร้อมกันในวันงาน 7:00 นถึง 12:00 นค่ะที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ถนนราชวิถีกรุงเทพนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่เบอร์โทรศัพท์023548365ถึง68ย้ำเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะ023548365ถึง68ค่ะ
0: ครับขอบคุณโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมาแล้วก็เพื่อกิจกรรมเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ28กรกฎาคมแต่ว่ากิจกรรมจะจัดในวันที่20กรกฎาคมรับบัตรคิวพร้อมกันนะครับเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงเท่านั้นครับ
1: ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามมาฟังค้นหามาเล่ากันต่อ

ปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะนะครับกับชาวบ้านกับประชาชนนะครับก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อมีการขายฝากไปแล้วครบกำหนดระยะเวลาขายฝากเรามีเงินพร้อมนะครับเราอยากจะถ่ายถอนนะครับไปวางสินไถ่เพื่อซื้อที่ดินกลับคืนมากลายเป็นว่าผู้รับซื้อฝากนะครับหรือเจ้าหนี้ของเราเนี่ยหลบเลี่ยงนะครับหรือว่าไม่ยอมให้มีการถ่ายถอนไม่ยอมรับเงินสินไถ่ไม่ยอมมาพบนะครับไม่ยอมมาเจอหรือไม่ยอมรับเงินปัจจุบันนะครับก็ได้มีกฎหมายนะครับที่รัฐบาลนะครับหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติของเรานะครับได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือพรบคุ้มครองประชาชนนะครับในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพ.ศ.2562นะครับกฎหมายตัวนี้ก็ได้ออกมาเมื่อพ.ศ.2562นะครับเพื่อคุ้มครองนะครับประชาชนนะครับโดยผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจากกฎหมายตัวนี้ก็คือจะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับไม่ได้คุ้มครองนิติบุคคลนะครับแล้วก็การที่จะเข้าเงื่อนไขนะครับที่กฎหมายตัวนี้จะคุ้มครองก็คือจะต้องเป็นการขายฝากที่ดินนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยก็คือเป็นบ้านเป็นทรัพย์สินที่เราสร้างบ้านพวกนี้แล้วก็ที่ดินที่เป็นทำการเกษตรกรรมนะครับกฎหมายตัวนี้นะครับก็มีข้อดีที่จะคุ้มครองประชาชนก็คือสินไถ่เนี่ยครับเมื่อรวมค่าตอบแทนนะครับหรือง่ายๆก็คือดอกเบี้ยแล้วนะครับจะกำหนดสินไถ่ไว้โดยคิดค่าตอบแทนเกินร้อยละ15ต่อปีไม่ได้นะครับคิดได้แค่ร้อยละ15ต่อปีแล้วก็ประเด็นของเราก็คือเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะวางเงินสินไถ่แล้วหรือซื้อทรัพย์สินเนี่ยคืนแล้วนะครับเจ้าหนี้หลบเลี่ยงนะครับลูกหนี้นะครับหรือผู้ขายฝากเนี่ยก็สามารถนำเงินไปวางนะครับหรือนำสินไถ่นะครับไปวางทรัพย์ได้ณสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินที่เราได้ทำการจดทะเบียนขายฝากนี้นะครับหรืออีกที่นึงก็คือสำนักงานวางทรัพย์ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับสำนักงานวางทรัพย์เนี่ยในต่างจังหวัดจะอยู่ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนะครับสามารถนำเงินไปวางทรัพย์เพื่อเป็นการชำระค่าสินไถ่เพื่อให้ได้ทรัพย์สินคืนมาซึ่งปัจจุบันนะครับกรมที่ดินก็ได้มีการออกระเบียบนะครับในการที่จะคุ้มครองประชาชนในส่วนนี้ก็คือหากนำเงินไปวางทรัพย์แล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ยอมมารับเงินสินไถ่ไม่ยอมนำโฉนดที่ดินหรือนำนส3กมาณสำนักงานที่ดินเนี่ยสามารถออกใบแทนนะครับใบแทนโฉนดที่ดินนะครับเพื่อทำการถ่ายถอนที่ดินกลับไปได้นะครับก็เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้ทำการขายฝากนะครับ

0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: 9:39 ครับช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปนะครับในช่วงที่แล้วก็มีหลายเรื่องที่เรานำเสนอท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวต่อเนื่องที่จะมานำเสนอกันในรายการค้นหามาเล่ามาเล่าสู่กันฟังเราไปค้นหามาเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนะคุณชัยนันท์เนาะบางทีไม่ว่าเราจะจัดงานจัดกิจกรรมอะไรหรือทำอะไรก็ตามนะครับความปลอดภัยจะต้องมาสูงสุดเป็นอันดับแรกเลยสำหรับหลายๆหน่วยงานทุกๆหน่วยงานก็ว่าได้นะครับ
1: ค่ะมาย้ำหน่อยนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ฟังบอกว่าย้ำนิดนึงเรื่องของกิจกรรมที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้ที่เราประชาสัมพันธ์ไปเรื่องของโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตานะฟรีนะคะก็คือกิจกรรมเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นค่ะกันในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะซึ่งลงทะเบียนรับคิวพร้อมกันนะคะในวันงานเลยที่เขามีการจัดงานก็คือวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ในช่วงเวลา 7:00 นถึง 12:00 นที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะถนนราชวิถีนะคะอยู่ตรงแยกตึกชัยนะใช่ไหมคุณเอกพง
0: ษ์ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แยกตึกชัย
1: 023548365-68 023548365-68ค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราไม่ได้เปิดรับจองคิวตั้งแต่ตอนนี้แต่ว่าเบอร์โทรที่ให้เนี่ยเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องต้อกระจกนะครับหรือว่าต้องพบคุณหมอบ่อยๆอันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้เพราะฉะนั้นเขาจัดมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วต้องขอบคุณโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มาร่วมมือร่วมไม้กันสำหรับการที่จะช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นเนาะการมองเห็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเราไปดูแลดวงตากันนะครับสำหรับการคือจริงๆแล้วคือถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของต้อกระจกเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจดูแลรักษาดวงตาได้ด้วยนะครับในวันนั้นซึ่งบ้านแพ้วเนี่ยจะมาตั้งบูธเลยแล้วก็มารับคิวสำหรับคนที่จะไปผ่าตัดก็ผมไม่ได้ผ่าตัดวันนั้นแต่ว่าจะมีการจัดคิวลำดับที่นะ100คนนะครับก็สามารถไปกันได้ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางกรมการปกครองกันหน่อยคุณเอกพงศ์ก็ออกมาดูแลสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะย้ำถึงมาตรการการดูแลเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตอีเวนต์ขนาดใหญ่ว่าต้องปลอดภัยสงบเรียบร้อยห้ามกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยในเรื่องนี้ค่ะนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าต้องบอกงี้นะว่าคือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะคะสำหรับใครหลายๆคนหรือว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญค่ะในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติเนาะเพราะว่าเราก็จะเห็นเหล่าบรรดาศิลปินต่างๆเนี่ยก็เข้ามาจัดงานคอนเสิร์ตในประเทศไทยค่ะหลายงานนะคะก็เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งภาคเอกชนหรือว่าอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากค่ะทางด้านของกรมการปกครองได้มีการกำชับผ่านทางด้านของฝ่ายปกครองในพื้นที่ค่ะให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลเรื่องการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยให้เน้นย้ำค่ะเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรือว่าอาวุธที่ผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่การจัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากตรงนี้ค่ะกรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.หน่วยงานทางด้านของสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานค่ะเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันไม่ให้เพื่อที่จะให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่นะสำหรับการดำเนินการดังกล่าวนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้าง สมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบันเทิงของประเทศให้ควบคู่กับการที่จะรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานค่ะระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะต้องคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดงานอีเวนต์หรือว่างานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่เคยมีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ตที่เป็นศิลปินจากต่างประเทศที่เข้ามาจัดในพื้นที่ของประเทศไทยคือไม่ได้มีแต่คนไทยเท่านั้นนะคุณเอกพงศ์ที่เข้ามาชมมีชาวต่างชาติในพื้นที่บริเวณที่เขาเข้ามาดูในคอนเสิร์ตในประเทศไทยด้วยเช่นกันซึ่งนั่นคือหมายถึงเม็ดเงินจากต่างชาตินะเข้ามาเรื่องของที่พักการท่องเที่ยวคือมันเกิดขึ้นงงเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็คือเรามีความรู้สึกว่าพอเวลามีศิลปินต่างชาติที่เป็นที่ชื่นชอบเนี่ยแล้วคือประเทศไทยด้วยความที่เราเป็นกลุ่มถ้าพูดการภาษาก็คือเป็นกลุ่มที่มีลูกค้าทางด้านของคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะก็มีการมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่ใช่ไหมแต่ก่อนคิดว่าก็จะมีแต่คนไทยแหละเพราะเพื่อมาจัดที่เมืองไทยก็ต้องมีแต่คนไทยไปดูปรากฏว่ามีทั้งเคยไปเจอคนเวียดนามคนจีนคนฮ่องกงเยอะมากเลยนะที่มาดูเนี่ย
0: คือมันจะมีคือหนึ่งก็คือเขาอาจจะเพราะเขาชอบศิลปินคนนี้แล้วประเทศเขากับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลเขาก็บินไม่ได้ก็เหมือนกับเราไปบินไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองก็คือเขาอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเขาเที่ยวในบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็มาซื้อบัตรดูอันนี้ก็มีสองแบบก็คือคอนเสิร์ตเหมือนที่ศิลปินต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ไล่ไปจัดทั่วทุกประเทศในแถบนี้เขาก็เลือกจัดประเทศในประเทศใดประเทศหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจัดที่ไทยเราอาจจะไปจัดอีกที่นึงสิงคโปร์อาจจะไปจัดอีกที่นึงเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประเทศเราเนี้ยแล้วประเทศแถบๆใกล้ๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาก็มาดูนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความปลอดภัยสูงสุดอย่างที่ผมได้พูดกันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยนะที่เข้ามาดูแลเพราะว่าเขาดูในส่วนของกฎหมายทางการปกครองเวลาเราจะจัดงานหรืออะไรต่างๆก็ต้องมีการขออนุญาตนะตรงนี้แหละนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าก็จะยกระดับในเรื่องของการดูแลการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็งานอีเวนต์ขนาดใหญ่ว่าต้องปลอดภัยสงบเรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายในทุกรูปแบบค่ะ
0: ครับ

ากนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงท้ายของค้นหามาเล่าสำหรับวันนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังวางแผนกันไว้แล้วหรือยังว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรทำอะไรภารกิจไหนกันบ้างดูเรื่องอากาศนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่า18 19 20ก็คือ3วันเนี่ยจะมีฝนมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยฝนอาจจะน้อยลงหรือทิ้งช่วงอย่างไรอันนี้เดี๋ยวกรมอุตุก็จะบอกเรามาอีกครั้งหนึ่งก็จะตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแดดแรงมากคุณชัยนันท์เวลาฝนได้ตกอ่ะทำไมแดดคือจะว่าร้อนมากไหมก็คงไม่ใช่อ่ะแต่ว่าความแรงของแดดเวลามันโดนผิวหนังเราเนี่ยมันแสบมากเลยไม่รู้ท่านผู้ฟังจะสังเกตเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะฮะ
1: เขาเรียกว่าแดดฝน
0: เออประมาณนั้นแหละ
1: เหมือนประมาณว่าแดดแล้วก็บวกกับสภาพอากาศที่มันอบอ้าว
0: อบอ้าวเออ
1: แล้วก็พอกระทบที่ผิวเนี่ยรู้สึกทั้งร้อน
0: ทั้งแสบ
1: ทั้งอบอ้าวทั้งอึดอัดรู้สึก มันหลายๆอย่าง
0: คือบางทีอ่ะเวลาเรานั่งเหมือนเรานั่งทานข้าวในร้านอาหารตามสั่งหรือว่านั่งบริเวณหน้าบ้านข้างบ้านที่ไม่ได้มีต้นไม้อะไรเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้นะตอนเย็นๆเนี่ย
1: รู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ออก
0: มันจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เลยหรือว่าห้องที่มีเครื่องดูดอากาศ
1: เคยเจอเหมือนกันเคยไปทานที่ร้านอาหารอีสานอยู่ร้าน
0: ใช่ใช่ใช่มัน
1: แล้วพอเกิดภาวะที่เนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีแดดออกนะแบบเนี้ย
0: ร่างกายเราไม่ไหวเลย
1: เคยเจอคนหนึ่งเป็นลมไปเลยลมไปเลยแบบแล้วแบบเขาบอกว่าพอเหมือนเขาฟื้นมาก็มีคนถามเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกเขารู้สึกว่าเขาหายใจไม่ออกกับภาวะของสภาพอากาศที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้แล้วเขาก็เลยเป็นลม
0: แสดงว่าร่างกายอาจจะปรับไม่ทันหรือว่าเป็นภาวะของเขาอะเนาะ
1: ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะ
0: เ
1: พราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราคิดว่าเราไม่เป็นอะไรแล้วเราก็เขาเรียกว่าการที่เราร่างกายเราจะต่อสู้แล้วก็สภาพจิตใจเราที่เราจะต่อสู้กับสภาวะที่อยู่รอบๆด้านเนี่ยบางทีไม่ไหวจริง
0: ๆคือบางทีจิตใจเรายังได้น
1: ะ
0: สภาพจิตใจเรามันยังไหวอยู่เรายังตอบตัวเองว่าไหวแต่ร่างกายมันไม่ไหวเนี่ยบางทีร่างกายก็น็อกไปได้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังครับมาทิ้งท้ายด้วยเรื่องของเรือด่วนเจ้าพระยาดีกว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะคุณชัยนันท์
1: ค่ะทางด้านของเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยเรานำเสนอกันอยู่ในสงการเวลามี
0: เพิ่มหรือลด
1: เพิ่มหรือลดเรื่องของราคาโดยสารพอน้ำมันเริ่มลงเนี่ยเขาก็จะประกาศลดราคาแล้ว
0: เขาเร็วนะเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยจะเร็วมากก็คือเขาจะหนึ่งตามกระแสราคาน้ำมันแล้วก็พอรู้ว่าปรับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะลดนะแต่พอน้ำมันขึ้นเขาก็จะขึ้นแล้วบอกเหตุผลว่าขึ้นเนี่ยเพราะอะไรลดลงมาเพราะอะไรมันทำให้เรารู้สึกว่าคนใช้บริการนี่ก็คือชัดเจน
1: สมัยก่อนที่ฉันเป็นลูกค้าประจำเลยนะสมัยยังเรียนหนังสืออยู่เพราะว่าเส้นทางเนี่ยพอเลิกเรียนตอนเย็นแล้วรถติดมากแล้วเป็นลูกค้าประจำเลยเดินด่วนเจ้าพระยาเนี่ย
0: ก็ลงน้ำดีกว่าเนาะ
1: คือสะดวกรวดเร็วอ่ะคุณจะไปติดอยู่บนท้องถนน 2-3 ชั่วโมงนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะถึงเลยแล้วรถก็ไม่ติดด้วยลมเย็นด้วยนะลมเย็นชอบมากเลยอ่ะ
0: มาดูราคากันหน่อยนะครับตอนนี้เขาประกาศลดราคา
1: 1บาทลดลง1บาท
0: เริ่มพรุ่งนี้
1: ครับค่ะก็เรียกว่าในเส้นทางเรือด่วนเจ้าพระยานะเส้นทางท่าเรือปักเกร็ดไปจนถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนนะคะก็เขาก็จะแบ่งออกเป็นบางทีก็จะมีระยะของเขาอย่างเรือธงส้มก็จะวิ่งท่าน้ำนนทบุรีไปวัดราชสิงห์ขอนมีธงเหลืองเขาก็จะวิ่งนนทบุรีไปยังสาทรนะคะเรือธงเขียวก็จะเป็นเส้นทางปักเกร็ดมายังนนทบุรีเส้นทางนนทบุรีไปสาทรมีปักเกร็ดไปสาทรเรือธงแดงเนี่ยปรับอากาศเย็นสมัยก่อนดิฉันเป็นลูกค้าไม่ยังไม่มีนะเรือปรับอากาศเนี่ยเรียกว่าเป็นอากาศแอร์โอเพนแอร์เลย
0: ธรรมชาติ
1: ลมโกรกแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากเลยนะกว่าจะถึงท่าเพลินเนี่ยพอถึงท่าเรือแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวถึงแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ลดลง1บาทนะเริ่มพรุ่งนี้
0: ครับบอกข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าประจำของเรือด่วนเจ้าพระยาอะไรลดราคา ส่งมาให้เราประกาศถ้าเราเจอเราจะรีบมาบอกเลยนะครับอะไรที่เป็นข่าวดีของท่านผู้ฟังก็จะบอกแต่ขึ้นก็บอกนะจะได้เตรียมตัวนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดของค้นหามาเล่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นเรื่อยไปจนถึง 10:00 นวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 8:00 นที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันธุ์ให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: อยากถึงที่หมายเร็วไว
5: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
4: ลดการสร้างมลพิษ
5: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
4: กระดับคุณภาพชีวิต
5: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับ
6: 2569ค่ะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
7: ครับผมดีเจเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะครับ
6: ค่ะและช่างเทคนิคนะคะคุณโดสุภชัยจันตะและทีมเฟซบุ๊กของเราว่าที่ร้อยตีคุณากรสินพิธะค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะในการดูแลเราทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะ
7: ใช่ทีมงานเราเรียกว่าทีมงานคุณภาพ
6: ไม่รู้สักเ
7: หนื่อยใช่จริงๆนะคุณคือเราขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยการโปรดักชันเนี้ยมันจะออกมาไม่สมบูรณ์ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็ต้องร่วมกันนะครับแล้วก็
6: วันนี้วันศุกร์เราจะมาพูดเรื่องของความหวานหวานค่ะ
7: ความหวานหวานใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยความหวานเนี่ยมันมีหลายอย่างนะน้ำตาลหรือเปล่าคุณ
6: ไม่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นความหวานจากธรรมชาติ
7: โอ้ถ้าความหวานธรรมชาติหรอ
6: ใช
7: ่เกสรดอกไม้หรือเปล่า
6: คล้ายๆกัน
7: คล้ายๆ
6: ใช่เรียกว่าเป็นความหวานที่หลายคนเนี่ยพูดถึงในเรื่องของสรรพคุณทางยานะแล้วก็เรื่องของสรรพคุณในแง่ของว่ามันออร์แกนิกนะเราก็สามารถรับประทานได้ดีต่อสุขภาพ
7: เคยได้ยินด้วยนะมีคงว่าไอ้ตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติลดการอักเสบหรือว่าช่วยสมานแผลหรืออะไรอย่างนี้ด้วยมั้ง
6: ใช่ๆ
7: ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับ
6: พูดถึงน้ำผึ้งเดือน5
7: อ้าวแล้วทำไมต้องเป็นเดือน5
6: ใช่นั่นแหละอันนี้ที่จะต้องมาไขข้อข้องใจกันนะคะ
7: เดือนนี้ก็กินไม่ได้ดิเพราะเดือน
6: 6เขาอาจจะนัดไม่เหมือนกันนับไม่เหมือนกันหรือเปล่าเธอหรือถ้าเกิดว่านับน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยเก็บเดือน5สามารถกินเดือน6เดือน7ได้หรือเปล่า
7: อันนี้ก็คิดเอง
6: ใช่ก็อาจจะเรียกว่าคิดไปเองนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดีกว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองหรือคุณหมอปุ๊กนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีในเรื่องของน้ำผึ้งเดือน5สวัสดีค่ะคุณหมอ
7: สวัสดีครับคุณหมอปุ๊กครับ
8: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะอย่างแรกเลยอยากจะทราบค่ะว่าน้ำผึ้งเดือน5เนี่ยแตกต่างจากเดือนอื่นหรือเปล่าคะ
7: ครับ
8: จริงๆน้ำผึ้งเดือน5นะคะเขาจะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่สมุนไพรหรือว่าเกสรดอกไม้เนี่ยมันกำลังแบบเยอะเนาะเป็นช่วงที่แบบปลิดอกออกผลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีน้ำผสมค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นเขาก็จะได้ความเข้มข้นของน้ำผึ้งมากกว่านะคะในเรื่องของคุณค่าหรือสารอาหารเองนะคะวันนี้มีตัวอย่างนะเพราะว่าที่ภูมิภูเวศนะคะเขาเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็จะมีต้นไม้อยู่เยอะนะคะแล้วก็ได้แบบน้ำผึ้งมาจากตีมาจากรังเลยนะคะ
6: ว้าว
8: จากสมุนไพรน่าจะ3แหล่งนะเพราะว่าดูจากสีแล้ว
7: ต่างกันนะ
6: ต่างกัน
7: อีกอันนึงเข้มอีกอันนึงจะอ่อนกว่าน้อย
8: ต่างกัน
6: โอ้สีต่างกันแต่ทั้งคู่เนี่ยคือน้ำผึ้งเดือน5ใช่มั้ยคะ
7: โอ้3อันนะ
8: ใช่ค่ะ
7: ไม่ใช่
6: 3เฉดเลยนะ
8: เพราะว่าเก็บในเดือนพฤษภาหมดเลยค่ะ
7: โอ้เอ้าก
6: ุมภาพันธ์มีนาคม
7: ใช่ใช่ถูกแล้วเดือน5เอ้าแล้วทำไมถึงต้องเป็นเดือน5ด้วยอันนี้ผมเมื่อกี้ผมคุยกันสงสัยคุณหมอว่าเดือน6เดือน4เดือน6อะไรเงี้ยไม่ได้หรอ
6: ถ้าคุณผู้ฟังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะให้เปิด Facebook Live ของเราเนาะเพราะว่าคุณหมอกำลังโชว์น้ำผึ้งซึ่งสีมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วก็เราก็จะได
8: ้
6: พูดคุยกันแบบเห็นหน้าด้วยนะคะทาง Facebook Metro Life FM 95.5 MHz ค่ะ
7: ใช่แล้ว
8: ประเด็นคือก่อนหน้าเนี้ยมันก็ไม่มีหลังพึ่งนะคะเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เนี่ยที่เพิ่งมาเห็นหลังพึ่งแล้วมีน้ำหวานให้เรากินเนี่ยคือเดือน5จริงๆค่ะก็เลยคิดว่า น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งแท้หรือว่าที่แบบมันมีสารอาหารที่ดีตามธรรมชาติเนี่ยน่าจะต้องเป็นน้ำผึ้งเดือน5แล้วหลังจากเนี้ยค่ะมิถุนากรกฎาคมก็ไม่มีรังผึ้งให้เห็นแล้วนะคะในพื้นที่คาดว่าน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เขากำลังผสมเกสรเนาะแล้วก็เก็บสารอาหารมานะคะดังนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่ได้สาร
7: ธรรมชาติของเขา
8: ใช่ตามธรรมชาติเลยนะคะอันนี้เป็นสีจากต้นคนทีสอนะคะให้ดูตัวอย่างแล้วก็รสชาติต่างกันนะคะคนทีสอเขาจะมีความหอมแล้วก็มีความขมอยู
7: ่
8: นิดๆไปๆกลิ่นที่ได้ก็จะเป็นกลิ่นแบบเจือคนทีสอแบบชัดเจนเลย
6: คือรู้เลยว่ามาจากต้นไหนถ้าเกิดว่าดมกลิ่นใช่ไหมคะคุณหมอ
7: โอ
6: ้
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วก็
8: ส
7: ี
8: เน
7: ี้
8: ยตัวเนี้ยตัวนี้มาจากรางจืดนะคะเพราะว่ามันเกาะอยู่ต้นรางจืดค่ะแล้วก็ในโซนรางจืดเองเนี่ยเขาจะมีบัวหลวงอยู่นะคะบัวหลวงแบบนี้เลยนะดังนั้นคิดว่าพึ่งรางเนี้ยน่าจะกินเกสรรางจืดแถวๆนั้นนะคะแล้วก็เกสรบัวมาด้วย
7: แต่พึ่งอันนี้ก็คือรางผิด
6: ถูกต้องแล้วก็มีความแบบ
8: คิดเหมือนกันเลย
6: ต้องแบบน้ำพึ่งมีรางผิดแน่นอนเพราะว่ากินรางจืดไปนะคะแล้วก็กินเกสรบัวหลวงด้วย
7: ใช่พึ่งนี่ก
8: ็
7: เอ้าอย่างรสรางจืดเนี่ยคุณหมอมันจะจืดจืดได้มั้ยครับ
8: ไม่หวานไม่ได้หวานแบบไม่ได้หอมหวานนะคะเนี่ย
7: พึ่งเขาที่มาทาน
8: ต้นรางจืด
7: เขาไปทานเกสรของตัวรางจืดด้วยหรอคุณหมอ
8: ใช่รางจืดเขามีดอกอยู่ค่ะดีเขาจะออกดอกสีม่วงๆเนาะแล้วก็จะมีเกสรนะคะ
6: ค่ะ
8: อันนี้เป็นดอกไม้แบบนานาพันธุ์นะเพราะว่าข
6: ึ
8: ้นอยู่แบบใช่เกาะอีกทั่วไปนะคะแล้วก็ที่สังเกตเห็นนะคะก็คือต้นไม้ดอกไม้ที่อยู่ตรงนั้นจะเป็นสีแบบสีเหลืองๆเหลืองเข้มอะไรเงี้ยค
6: ่
8: ะ
6: น้องกินเข้าไปน้องก
8: ็
6: กลายออกมาเป็นสีเข้มเลย
7: ใช่เพราะมันหลากหลายปนกันอะไรเงี้ย
6: เคยกินน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย
7: ครับ
6: ใช่ก็จะกลิ่นแบบกลิ่นแบบ
7: น้ำใหญ่
6: น้ำใหญ
8: ่
6: อบหอมหวาน
8: ใช่ใช่
6: แล้วหวานหวานค่ะ
7: หวานแค่ไหนนะ
6: หวานมากนิดนึงนะคะ
7: ก็หอมหวานอร่อย
6: เนาะ
7: เรามาพูดถึงสรรพคุณกันดีกว่าครับสำหรับน้ำผึ้งเดือน5
8: คุณสมบัติของน้ำผึ้งเลยนะคะด้วยรสยาแล้วนะคะเขามีรสหวานเนาะก็จะไปเด่นในเรื่องของบำรุงกำลังนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผอมแห้งแรงน้อยคนที่อ่อนเพลียแล้วก็กินข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะแบบผู้สูงอายุเนาะที่แบบบางทีกินข้าวไม่ได้กินข้าวกับน้ำผึ้งแล้วกินได
6: ้เจริญอาหารขึ้นมา
8: ใช่หรือเอาน้ำผึ้งไปอยู่ในเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็เวลาเข้ายานะคะนอกจากทำให้รสยาเนี่ยทานได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะยังไปชูกำลังทำให้แบบแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบชุ่มเปล่งปลั่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากรสยาที่เราได้เราก็จะได้สารอาหารที่สำคัญจากน้ำผึ้งด้วยอย่างที่บอกเนาะว่าเขาไปเกาะที่ต้นไหนนะคะเราก็จะได้คุณสมบัติทานยาของต้นนั้นด้วย อย่างน้ำผึ้งน้ำผึ้งเองเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยในเรื่องของกำลังเนาะทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะแต่ถ้าเราได้น้ำผึ้งดอกไม้ป่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้คุณสมบัติทานยาของไม้ป่านั้นด้วยนะคะก็จะเป็นหลักๆเลยนะคะดังนั้นเราก็นิยมเอาไปประกอบผสมในตำรับยาต่างๆเพื่อชูเนาะนอกจากในคุณสมบัติทางยาของเขาแล้วนะคะยังมีน้ำผึ้งเนี่ยเข้าไปเสริมฤทธิ์ทำให้ยาทานง่ายแล้วก็ทำให้แบบเขาเรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอาการอ่อนเพลียนะคะดังนั้นหมอก็จะนิยมนำน้ำผึ้งเนี่ยไปใช้ในตำรับยาดองเนาะที่เป็นกลุ่มยาดองน้ำผึ้งนะคะที่ไปเสริมเรื่องของการบำรุงกำลังอย่างเช่นกระชายดองน้ำผึ้งยอดองน้ำผึ้งนะคะหรือสมุนไพรสดอื่นๆที่เราอยากเอามาใช้ดูแลสุขภาพกล้วยดองน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: กล้วยดองน้ำผึ้งวันนั้นเหมือนเพิ่งคุยไปแบบจริงๆอ่ะเหมือนมันมีคุณสมบัติในการแบบสมานแผลลดการอักเสบหรือช่วยเรื่องระบบย่อยอะไรมากมายเลยใช่ไหมหมอ
8: ใช่ค่ะคือถ้าเราเอาไปผ่านการดองเนี่ยนอกจากจะไปทำให้การย่อยดีขึ้นแล้วนะคะเรายังได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากการหมักดองด้วยนะคะดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยถ ถ้าใครมีน้ำผึ้งแท้อยู่ที่บ้านนะคะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีทองอยู่ที่บ้านเลยนะเพราะว่าเป็นของมีค่านะคะถ้าน้ำผึ้งแท้แล้วส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้ทานเอง
6: ใช่ใช่ใช่คือถ้าอย่างทางเหนือค่ะถ้าน้ำผึ้งป่าเนี่ยราคาแพงมากแล้วคือถ้าขายราคาไม่แพงรู้เลยว่า
7: ไม่แท
6: ้ไม่แท้เป็นทำทรงน้ำตาลทราย
7: ทำทรง
6: แต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเนี่ยขวดนึงเขาจะใส่เหมือนคล้ายๆขวดส่วนกลมอะค่ะขวดแก้วขวดกระเบื้องนั้นเนี่ยราคาแพงแล้วก็ชาวเขาก็จะลงมาขาย
7: มันหายากกว่าป่ะ
6: ของหายากแล้วก็ออร์แกนิกจริง
7: ไม่มีการผสมอะไรทั้งนั้น
6: ค่ะ
7: เชิญต่อได
8: ้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็อย่างช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะก็อยากให้แบบถ้าใครมีน้ำผึ้งนะคะจริงๆแท้หรือไม่แท้ก็ได้นะคะสามารถเอามาทำเป็นเครื่องดื่มเนาะในการดูแลสุขภาพนะคะหมอก็จะแนะนำตำรับที่แนะนำก็คือตำรับกรีฑานะคะในช่วงนี้เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเราสามารถหาสมุนไพรที่เป็นตำรับกรีฑาแบบสดได้เนาะช่วงไหนฤดูกาลที่เขามีผลผลิตอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเก็บไว้ดอกน้ำผึ้งได้นะคะสัดส่วนที่ใช้ก็จะใช้สมุนไพรสมุนพิเภกแก่มาเท่าๆกันแล้วก็มะขามป้อมนะคะอย่างละเท่าๆกันได้เลยเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปในโหลแก้วนะคะแล้วก็เติมน้ำผึ้งท่วมเนาะดองไว้อย่างน้อย3เดือนนะคะก็จะได้เป็นสมุนไพรตำรับตรีผลาดองน้ำผึ้งเนาะตำรับเนี้ยก็จะไปเด่นในเรื่องของอาการไอเสมหะนะคะดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรีผลาเองเนี่ยถือเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติหลายด้านเนาะในการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก้เสมหะเนาะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะแล้วก็ช่วยดูแลลดในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดนะคะแม้กระทั่งในตำรับยาที่ใช้ประกอบในการถ่ายน้ำเหลืองหรือว่าถ่ายของเสียเนี่ยก็จะนิยมใช้ตำรับนี้นะคะซึ่งจุดเด่นของสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปนะคะตัวแรกเลยสมอไทยเคยทานสมอไทยสดไหมคะสมอไทยสดเนี่ยเขาจะมีรสชาติแบบขมมีความเปรี้ยวนะถ้าใครเซนดีๆเนี่ยสามารถแยกรสออกเป็นแบบ 4-5 รสชาติในสมุนไพรตัวเดียวได
7: ้ในตัวเดียว
8: นะคะใช่ค่ะถือว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรนะคะของทางอายุรเวทเนาะฤทธิ์สำคัญก็คือเป็นฤทธิ์ระบายอ่อนๆนะคะแล้วก็ลดการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนี้เป็นฤทธิ์เด่นๆในตัวสมอไทยนะคะในส่วนสมอพิเภกนะคะลูกของเขาจะเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็มีขนอาจจะมีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อยนะคะคล้ายๆกำมะหยี่นิดๆนะสมุนไพรตัวนี้จะไปเด่นในเรื่องของฝาดสมานนะคะรสชาติเนี่ยจะฝาดมากกว่าตัวสมอไทยนะคะแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของระบบทางเดินอาหารลดไขมันในเลือดนะคะ
7: ครับ
8: ตัวถัดมามะขามป้อมค่ะมะขามป้อมเนี่ยหาทานกันได้บ่อยๆนะตัวนี้ก็มีวิตามินซีสูงตามธรรมชาตินะคะฤทธิ์เด่นก็จะไปเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระดูแลเรื่องของตับไตหัวใจนะคะแล้วก็เด่นเรื่องของลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะสมุนไพรกลุ่มนี้จึงเป็นสมุนไพรที่แนะนำที่ใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินซีตามธรรมชาติของเขานะคะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าตรีผลาเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้ไหมนะคะเพราะว่าเริ่มมีกระแสแล้วว่าตรีผลาน
7: ี่เขาบอกว่าแก้เสมหะช่วยขับถ่ายแสดงว่ามีเรื่องของการลดน้ำหนักไหมใช่ไหม
8: ได้จริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนช่วยนะคะแต่ว่าเราจะไปคาดหวังการกินตรีผลาเพื่อลดน้ำหนักให้น้ำหนักลดลงหรือว่าแบบคุมความหิวเนี่ย อาจจะยังไม่ใช่เส้นทางหลักนะคะจริงๆเนี่ยสามารถช่วยได้นะคะในมุมของการลดไขมันในเส้นเลือดนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็ไปช่วยขับเมือกมันเนาะทำให้การขับถ่ายดีขึ้นนะคะบางคนบอกว่าแค่ขับถ่ายน้ำหนักก็ลงแล้วหรือว่าแค่
6: ของเสียเราไม่ค้าง
8: ใช่นะน้ำหนักก็ลงแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักของเรามันสามารถเพิ่มลดได้ตามอาหารการกินตามปริมาณน้ำที่เราดื่มเข้าไปได้นะหรือของเสียที่ถูกขับถ่ายนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะให้ยั่งยืนจริงๆเนาะตัวตรีผลาเนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของลด ไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลส่วนเกินที่เราทานเข้าไปแล้วมันมีการสะสมในร่างกายเนาะพอมันมีการขับออกนะคะมันก็จะเขาเรียกว่าสร้างเซลล์ดีๆลดการอักเสบอะไรเงี้ยค่ะการฟื้นฟูร่างกายหรือว่าการที่เราจะไปคุมน้ำหนักเนี่ยมันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ
7: ครับ
6: ค่ะหรือว่าเป็นเราก็คือการคุมน้ำหนักเนี่ยขึ้นอยู่กับอาหารการกินเน
7: า
6: ะ
7: ปัจจัย
6: แต่อันนี้ก็คือแบบเป็นตัวเสริมทำให้ร่างกายเนี่ยขับถ่ายได้มีความแบบสมดุลมากขึ้น
7: ครับผม
6: ค
8: ่
6: ะ
8: มีการขับถ่ายของเสียนั่นเองนะคะแล้วก็ไปต้านการอักเสบพอร่างกายเราไม่อักเสบเนี่ยร่างกายก็จะมาฟื้นฟูได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้หลงเชื่อโฆษณาว่ากินเข้าไปแล้วลดน้ำหนักเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังคุมน้ำหนักอยู่ค่ะต้องการมองหาเลยว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องลงมันต้องคุมได้จริงน้ำหนักต้องลดเท่านั้นเท่านี้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะกินสมุนไพรให้เขาเรียกว่าก
7: ิน
8: แบบมีความรู้แล้วก็ได้ประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกว่ามี2มุมมองให้เราเพื่อบาลานซ์เพราะว่าการกินเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถคุมได้หรือว่าลดได้ทันที5โล10โลมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสะสมระยะยาวของเราด้วยดังนั้นเอาไปเป็นตัวช่วยได้แต่ไม่อยากให้ใช้เป็นเส้นทางหลักแล้วก็คาดหวังพอคาดหวังปุ๊บผิดหวังหมายถึงว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ลดตามที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยเราก็จะกลายเป็นดีผลาจะกลายเป็นผู้ร้ายในการลด
6: น้องกลายเป็นโอ๊ยกินไม่เห็นลดเลย
7: ครับ
6: มันไม่ใช่ตัวอย่างที
7: ่โทษไม่ได
6: ้มันโทษไม่ได้คือถ้าเกิดยังกินเหมือนเดิมแต่ว่ากินอันนี้เพิ่มเข้าไปแล้วคิดว่าเป็นแบบยาวิเศษเนาะลดเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วบางทีการที่น้ำหนักลดเร็วเกินไปก็ไม่ใช่ดีใช่ไหมคะ
7: ใช
8: ่ใช่ค่ะอย่างเหมือนคนที่แบบเคยดื่มกาแฟหรือดื่มอะไรอยู่ที่เราแบบว่ามันส่งผลต่อร่างกายจริงๆก็ไม่อยากให้งดทันทีค่อยๆงดค่อยๆลดปริมาณเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืนค่ะพฤติกรรมที่เราเคยทำอยู่อาจจะยังทำอยู่แต่ว่าค่อยๆถอยจากเวลาถอยจากปริมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้
7: ไม่ใช่ว่าหักดิบ
6: น
7: อนเลยอะไรอย่าง
8: นี้ใช่ไม่หักดิบ
6: นะหักดิบมันก็ร่างกายก็ช็อกแล้วกลายเป็นเราก็เครียดด้วย
7: ใช่ก็ทำได้แค่แป๊บเดียวอ่ะ
6: จริงค่ะคุณหมอคะอย่างตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยค่ะมีถ้าเรากินน้ำผึ้งเนี่ยความเชื่อคือว่าน้ำผึ้งเป็นของธรรมชาติไม่อ้วนหรอก
7: เอาบางคนบอกว่าเป็นคนเป็นเบาหวานกินน้ำผึ้งได้
6: อ
7: ัน
6: นี้คือความเชื่อ
7: ก็ได้ไม่เป็นไร
6: เปล่าค่ะ
8: จริงๆกินได้นะถ้าเราคุมน้ำตาลได้ดีแล้วก็น้ำผึ้งที่เรากินเป็นน้ำผึ้งจากธรรมชาติถ้าเรามั่นใจว่าไปเอามาจากรังผึ้งแน่นอนเนี่ยกินได้เพราะว่าจริงๆแล้วน้ำผึ้งก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์มีลิปต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติเลยนะคะแต่ถ้าเราแบบชอบกินน้ำผึ้งมากเลยแต่ว่าถูกจำกัดอาจจะเอาไปดองสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเสริมอ่ะอย่างดองมะขามป้อมอย่างเงี้ยค่ะเราเอาน้ำผึ้งที่มีประโยชน์ไปดองกับมะขามป้อมมะขามป้อมเขาจะไปส่งเสริมเรื่องของการดูแลตับ
7: ท
8: ำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นลดน้ำตาลคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือแทนที่มันจะไปมีโทษในเรื่องของการเพิ่มน้ำตาลอย่างเดียวมันไปดูแลตับไปดูแลร่างกายเราที่ไปส่งเสริมการคุมน้ำตาลได้อะไรเงี้ยค่ะ
7: แต่ว่าต้องปริมาณด้วยใช่ไหมคุณหมอถ้าเกิดว่าเราทานเยอะๆอย่างที่คุยกันเนี่ยว่าทานเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าทานแบบเป็นเหมือนของอร่อยเลยมันส่งผลเสียไหมครับ
8: อันนี้คือน้ำตาลเนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบอยู่แล้วนะคะถ้าเราได้รับในปริมาณมากเกินไปเนาะแต่ที่บอกว่าพอร่างกายเซลล์เกิดการอักเสบเนี่ยการฟื้นตัวหรือว่าปัญหาสุขภาพก็จะตามมาอยู่แล้วค่ะ
6: เราก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมแหละ
7: ใช่จริงๆผมมีคำถามหนึ่งอันนี้น่าสนใจพอดีช่วงนี้มันกำลังฮิตมันมีผลิตภัณฑ์หนึ่งชื่อว่าน้ำผึ้งมานูก้าแล้วพอดีผมได้มาเหมือนกันครับได้มาลองทานดูเหมือนกันน้ำผึ้งมานูก้าเนี่ยเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นน้ำผึ้งที่มีลักษณะเหมือนเป็นยาแต่ว่าผมเนี่ยได้มาล่าสุดมันจะมีค่าไม่แน่ใจคุณหมอพอจะทราบใช่ไหมฮะไอตัวมานูก้ามันจะมีค่า MO อยู่ทุกอย่างเพื่อที่จะบอกตัวสรรพคุณเขาเนี่ยว่ามันช่วยรักษาหรือสมานอะไรได้ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้ผมก็มาลองผมเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วน้ำผึ้งมานูก้าเนี่ยมันต่างจากน้ำผึ้งธรรมดา อย่างไรแล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าเอามารักษาได้อะไรเงี้ยจริงไหมเพราะว่ารสมันเนี่ยผมเพิ่งทานเมื่อวาน
6: เน
7: ี่ยมันจะหวานกว่าปกติหน่อยแล้วก็มีความพอทานไปแล้วเนี่ยเหมือนรสชาติคล้ายยาแก้ไอทานแล้วมันจะชาๆนิดนึงแล้วก็มีความยาๆนิดนึงแต่เขาบอกว่าดีมากก็เลยอยากจะสอบถามคุณหมอนะครับว่ามันยังไงเจ้ามานูก้าฮันนี่
8: น้ำผึ้งมานูก้านะคะเป็นน้ำผึ้งที่เขาเรียกว่าเป็นเมทิลไกลออกซานนะเป็นตัวที่มีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องของการต้านจุลินทรีย์ได้ดีกว่าน้ำผึ้งทั่วไปนะคะก็คือเด่นในเรื่องของการต้านจุลินทรีย์เนาะก็อาจจะเหมาะในเรื่องของถ้าเราแบบมีเชื้ออย่างกลุ่มที่แบบมีอาการเจ็บคอหรืออ่อนเพลียหรือว่าต้องการฟื้นฟูร่างกายนะคะจากการที่เราปวดเจ็บป่วยมาอย่างเงี้ยค่ะประเด็นนี้น่าจะช่วยได้ดีนะคะหรือว่าเนี่ยช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเรามีอาการเจ็บค
6: อ
8: นะมีแบบเหมือนมีเชื้อจุลินทรีย์มีกินยาปฏิชีวนะเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบอยากฟื้นฟูอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะว่าค่ะ
7: แหล่งที่มาครับมานูก้ากับน้ำผึ้งปกติ
6: เออนั่นน่ะสิ
7: มันมาจากต่างที่กันเหรอครับคุณหมอ
8: มาจากต่างที่ค่ะคือมานูก้าเนี่ยมาจากต่างประเทศเลยเป็นน้ำผึ้งที่เป็นนำเข้าค่ะ
7: เป็
8: นน้ำผึ้งของนิวซีแลนด
7: ์
8: หรือว่าออสเตรเลีย
7: ใช่
8: เป็นน้ำผึ้งนำเข้าดังนั้นคือดอกไม้หรือสมุนไพรเกสรดอกไม้ที่เขากินเนี่ยสมุนไพรก็จะต่างจากบ้านเรา
7: อ๋อไอ้ที่มันรสขมนิดนึงเนี่ยแสดงว่ามาจากตัวสมุนไพรหรือตัวเกสรที่พึ่งเหล่านั้น
6: ไปทำรัง
7: ไปใช่ใช่ไหมคร
8: ับใช่อย่างที่หมอบอกว่าเนี่ยตัวคนทีสอก็จะได้ความข
7: ม
8: ได้กลิ่นของเขามาด้วยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเขาไปกินอะไรมาค่ะ
6: คืออย่างชื่อว่าน้ำพึ่งมานูก้ามันน่าจะมาจากต้นมานูก้า
7: ไม่แน่ใจ
6: ใช่นี่ไงน้ำพึ่งมานูก้าม
8: าจากต้นมานูก้า
7: แต่รู้ว่าอย่างกระปุกแค่นี้นิดเดียวอ่ะโหมันราคามันเป็นพันเลยอ่ะแบบแค่นิดเดียวนะครับก
8: ็
7: เลย
8: นำเข้าด้วยถ้าพอแบบเป็นสินค้านำเข้าอย่างเงี้ยราคาก็จะสูงขึ้น
6: งั้นเรา
8: แต่ถ้าอยู่บ้านเขาถ้าอยู่ออสเตรเลียหรือว่าอย
6: ู่ถูกลงแรง
8: เนี้ยอาจจะถูกลงอาจจะเป็นสินค้าชุมชนหรือว่าแบบที่เขาแบบ
6: โอทอม
8: ใน
6: สีแ
8: ด
6: งบอกเลย
8: อ
6: ัน
8: นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
7: แล้วในทางกลับกันถ้าน้ำผึ้งเดือน5หรือน้ำผึ้งของบ้านเราไปอยู่ที่นู่นอาจจะแพงก็ได้
6: ใช่
8: ใช่
7: ใช่ไหมครับ
8: ใช
7: ่
8: ค่ะ
6: แต่คุณประโยชน์อะไรแบบนี้อาจจะต้องแบบว่าคือด้วยความที่บอกว่าเป็นน้ำผึ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านี่มันผึ้งน้ำผึ้งแท้หรือเปล่าอันนี้คือเป็นข้อถกเถียงที่เราแบบพิสูจน์ยากมากเลยนะถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ได้ซื้อจากแหล่งที่เขาคอนเฟิร์มจริงๆว่าเป็นน้ำผึ้ง 100% เออไม่มีส่วนผสมของอะไรแบบนี้
7: ผมอยากรู้เหมือนกันคุณหมอครับอย่างเราวิธีพิสูจน์เนี่ยว่าน้ำผึ้งแท้ไม่แท้ได้ยังไง
6: มัน
7: เคยมีคนบอกเลยนะว่าน้ำผึ้งแท้มดไม่ขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำผึ้งแท้ไม่รู้อ่ะมันมีวิธี
6: ขึ้นค่ะหมอต้อง
7: จริง
6: อ่ะหมอบอกว่าเต็มโต๊ะหมอในตอนนี้
7: มันมีวิธีพิสูจน์ยังไงครับว่าอันไหนแบบแท้ไม่แท้เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: คือจริงเวลาที่น้ำผึ้งนะคะเวลาที่เราเทลงน้ำมันจะแบบเป็นสายแล้วก็ไปเร
6: ีย
8: กว
6: ่
8: าไปเป็นกองอยู่ที่ก้น
6: คือมันไม่แตกตัวออกไป
8: ไม่แตกกระจายทันทีเนาะแต่ว่ามันก็ดูยากนะบางทีก็อาจจะใส่ผส
6: ม
8: 70 80แล้วก็มีน้ำผึ้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ยากสิ
8: แต่ถามว่าเราอาจจะไม่เริ่มซีเรียสขนาดนั้นก็ได้ค่ะว่าแบบแท้หรือปลอมเนาะวัตถุประสงค์คือกินเพื่อบำรุงกำลังแต่ถ้าเราอยากได้แท้จริงต้องมาจากรังแบบนี้แหละนะคะ
6: แต่คุณหมอก็บอกแล้วนะว่าเนี่ยมาจากหลายๆเกสรที่คุณหมอไป3กระปุกเนี่ยคือมดก็ขึ้นนะ
7: แสดงว่าไอ้เรื่องมดขึ้นไม่ขึ้นตอมไม่ตอมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะวัดไม่ได้สักทีเดียวนะ
8: ใช่แต่ว่าให้สังเกตไว้อย่างหนึ่งค่ะว่าน้ำผึ้งแท้เนี่ยเขาผลิตมาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่จะเอาไปขึ้นทะเบียนก
6: ็
8: น่าจะยากนะคะถ้าใครชอบแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแบบนี้อาจจะซื้อจากแหล่งเจ้าของที่เขาแบบอยู่ในแบบแหล่งที่เขามีสินค้านี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะในการที่แบบว่าเอาแบบของแท้ๆแบบนี้มาจำหน่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วัดกันที่สีไม่ได้นะคะว่าสีมันต่างกันตามธรรมชาติ
7: อย่างผมมีคำถาม
6: ได้คำถาม
7: พอดีก่อนที่บ้านเนี่ยแบบมีน้ำผึ้งแบบเยอะนิดนึงก็เลยอยากถามว่าคือผมอ่ะก็สงสัยอยู่แล้วว่า บางทีบางฉลากเนี่ยก็มีวันหมดอายุบางฉลากก็ไม่มีแต่ผมถามที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่มีวันหมดอายุหรอกมันทานได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันระยะเวลาการเก็บเนี่ยมันนานมากอะไรเงี้ยผมก็อยากถามคุณหมอว่าแบบจริงไหมอะไรเงี้ยที่เราสามารถทานได้เรื่อยๆอะไรเงี้ย
8: น้ำผึ้งจริงๆแล้วอ่ะเขามีสารอาหารเนาะถ้ามันนานเกินไปค่ะสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในน้ำผึ้งเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงไปจริงๆแล้วอยู่ประมาณ2ปีกำลังดีค่ะคือถ้ามันนานเกินเนี่ยนอกจากสารอาหารเปลี่ยนไปเนาะสีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะบางคนแบบว่าเฮ้ยเก็บไว้กินนานๆดีกว่าเนาะแบบมันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้กินนะคะกินเลยกินตอนที่ได้มัน
6: ยิ่งใหม่ๆนะหอมเลย
7: แต่รู้ว่าแบบกว่าจะน้ำผึ้งจะ expire จริงๆอ่ะหรือว่านานมากๆหรืออาจจะแบบแทบจะมันยังไงก็หมดขวดก่อนที่มันจะถึงวันที่กินไม่ได้จริง
6: ๆอย่างไรก็แล้วแต่เต็มที่ก็น่าจะ2ปีตามที่คุณหมอบอกถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันไม่มีวัน
7: ถ้าจะเอาประโยชน์จาก
6: มันอะไร
7: มันเต็มที
8: ่ค่ะบางทีแบบมาจากสีเหลืองๆแบบนี้กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ค่ะก็คือมันนานเกินไปเนาะแบบสารอาหารมันก็ถูกเปลี่ยนย่อยสลายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้ความหวานของเขาแทนเ
7: รา
8: ไม่ได้สารอาหารเขาอะไรอย่าง
7: เงี้ยก็เอาเป็นรสชาติแทน
6: รสชาติก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่านี่ก็ซื้อกระปุกแต่พอเหมาะพอดีจะได้รับประทานได้แบบใกล้ได้ของใหม่ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณหมอพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพกับคุณหมอปุ๊กนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
9: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
10: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
11: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
10: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
11: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
10: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที
12: ่ช้าจังอ่ะ
13: คืนหนักไปหน่อย
14: สั่งหรือยังเนี่ย
12: สบาย
15: เช็ครถยังอ่ะ
13: เช็คอะไรเยอะแยะ
14: มาเช็คทางยัง
13: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
15: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเบรกไม่อยู่อ่ะหักซ้ายเลย
16: ซ้ายก็เหวดิ
15: หักขวาดิเฮ้ยบอกว่าเบรกไม่อยู
17: ่เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
15: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
16: เออเดี๋ยวเช็คเลย
15: เป็นแล้วเต็ม
17: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
18: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
19: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: 10:35 นะคะอยู่กันในรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะหรือจะฝากในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราบอกเบอร์กันหน่อย02-691-843702-691-8437
7: ค่ะครับผมส่วนช่องทาง Facebook Page นะครับ Metro Life FM 95.5 MHz นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคำถามเนี้ยมาอ่านในรายการแล้วก็ตอบให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังได้ชมกัน
6: คำถามแรกมาจากทางออนไลน์ค่ะใช่ๆฝากถามมาบอกว่าคุณหมอครับรมปลายปัตตคาตเกิดจากสาเหตุอะไรครับปัตตคาตหรือเปล่าคะ
8: ลมปลายปัตตคาดลมปลายปัตตคาดเป็นลมที่อยู่ในร่างกายเราเนาะพัดขึ้นพัดลงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหัตถการเนี่ยก็จะมีปัตตคาดที่เกิดที่หลังเนาะปัตตคาดที่เกิดที่ขานะคะซึ่งมันเกิดจากการใช้งานด้วยนะคะเกิดจากการไหลเวียนในร่างกายด้วยเนาะพอการไหลเวียนไม่ดีไปติดขัดที่ขามันก็จะเป็นปัตตคาดขานะคะหรือจุดที่หลังของเรานะคะถ้ามันแบบมีปัญหาเนาะในเรื่องของการกระแทกเอ่ยหรือว่าการใช้งานการนั่งนานๆก้มแบบไม่ถูกอิริยาบถอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดปัตตคาดหลังนะคะเวลาชื่อเรียกเนี่ยเขาจะเรียกตามส่วนที่เราเป็นปัตตคาดบ่าปัตตคาดโค้งคออะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ลมตรงนั้นน่ะถูกอุดกั้นอยู่นะคะ
6: อ๋อมันคือแบบนี้นี่เองแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านเนี้ยเขาชื่อคุณประดุกอุ่ยนะคะเขาบอกว่า
7: ชอบชื่อเขาจังเลย
6: ใช่ปวดที่บริเวณหลังเหมือนว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแล้วอ่ะเหมือนว่าไปมีวิธีแก้ไขแบบ
8: นี้ถ้าเป็นจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มีความรู้เนี่ยแนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะพอไปปรึกษาคุณหมออาจจะถูกแก้อาการโดยการนวดประคบนะคะแล้วก็สอนวิธีการทำเขาเรียกว่ายืดเหยียดเนาะที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะ
7: เออฟังดูทีนะ
6: ใช่ใช่ได้แหละลมปลายปัตตคาดหลังเอวอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จุด
7: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินคำนี้เหมือนก
6: ัน ค่ะ
8: ส่วนใหญ่ทางแบบการแพทย์แผนไทยอะไรเงี้ยเขาจะเรียกกันแบบปัตตคาดสัญญาณ1สัญญาณ2สัญญาณ3อะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับจุดที่เป็นเป็นโค้ดเหมือนเป็นโค้ดในการใช้นวดหรือว่าใช้รักษาอะไรเงี้ยค่ะ
6: อย่างนี้นี่เองนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะ
7: ใช่ก็เป็นศัพท์เทคนิค
6: ใช่
7: รู้ไว้ดีดีนะผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆไม่เคยได้ยินรู้แต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้ไว้เนี่ยโหเรียกว่าไปไหนมาไหนนี่รู้มากกว่าเขาอ่ะ
6: ใช่ถูกต้องค่ะ
7: ระหว่างนี้ครับพี่กงว่าไง
6: แล้วเราย้ำเบอร์กันหน่อยค่ะน้อง
7: ศูนย์สองหกเก้าหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดนะฮะโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็คำถามทางออนไลน์นะครับเรามาคุยกันในเรื่องของน้ำผึ้งกันอีกสักนิดนึง
6: ใช่
7: ดีไหมครับช่วงนี้คุณหมอแล้วถ้าสมมติว่าช่วงนี้ไม่สมมตินะเรื่องจริงเดือนนี้มันก็เดือน6แล้วเดี๋ยวมันก็เดือน7เดือน8ไปจนถึงเดือน12เนี่ยถ้าผมยังอยากทานน้ำผึ้งเนี่ยมันยังมีให้ผมทานไหมถ้าผมไม่ได้ไปไม่ทันเดือน5เนี่ยอะไรเงี้ยสมมติว่าเป็น
6: ค
7: ุ
6: ณสมบัติหรือสมรรถนะจะน้อยลงหรือเปล่า
7: ใช่
8: ในมุมหมอเนี่ยคือน่าจะถูกเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน5แล้วก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าในเดือนช่วงเดือน6กรกฎามิถุนากรกฎาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนเริ่มชุกเริ่มมีฝนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
7: ใช่ครับ
8: ถ้ามีผึ้งอยู่ก็จะถูกเจือปนด้วยน้ำรสชาติเขาก็จะไม่ได้มีความเข้มข้นในช่วงเดือน5
7: อันนั้นอย่างนี้แปลว่าตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน12เนี่ยมีแค่เดือนเดียวที่เราสามารถเอามาโฆษณาน้ำผึ้งได้คือเดือน5ถูกไหมครับถ้าเดือนอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่มีใครที่เอามาบอกว่าน้ำผึ้งเดือน3นะเดือน8เดือนอะไรไม่มีใช่ไหมครับ
8: มองในเรื่องของสารอาหารและการเก็บเกี่ยวมากกว่าค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงเดือน5มันเป็นช่วงที่แบบสารอาหารกำลังดีเข้มข้นอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บตามฤดูกาลของเขาแต่มันก็จะมีที่เลี้ยงผึ้งมาที่เขาแบบเลี้ยงผึ้งเพื่อแบบเอาน้ำผึ้งไว้จำหน่ายเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีการเก็บเกี่ยวได้ทุกๆเดือนอะไรเงี้ย
7: พอเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วสมัยตอนหลังแต่ว่าสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันอาจจะคือไปเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปเอาในป่าไปเอาในธรรมชาติจริงๆอ
6: ่
7: ะ
6: แล้วแต่ว่าเราจะเจอไหมอ่ะ
7: ใช่โดยมาก
8: แต่ที่เราสังเกตเนี่ยมาเดือน5หมดเลยค่ะหมอก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนี่ย
7: ใช่
8: ได้เก็บเกี่ยวในเดือน5หมดเลยก็เลยสงสัยเออนี่ไงน้ำผึ้งเดือน5แท้เลยเนี่ย
6: มาจากเพราะว่าเดือนอื่นคุณหมอก็ไม่เจอว่าเขามาทำรังตรงนั้นใช่ไหมคะ
8: ไม่เจอค่ะจะได้มานี่แหละค่ะก็คือได้มาในเดือน5หมดเลย
7: ใช่สำคัญเลยว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนเดือน5หมดเลยอันไหนเดือน5จริงโอ้ยแย่งกันเก็บนะหนูพฤษภาคมเนี่ย
6: นะก็ถือว่าเป็น
8: ก็เลยน่าจะเป็นแบบเอามาเคลมเนาะว่าเดือน5คือเป็นช่วงที่แบบน้ำผึ้งมีคุณประโยชน
7: ์
8: ที
6: ่
8: ส
6: ุ
8: ด
6: แต่ใดๆก็คือนั่นแหละก็ต้องพยายามแบบกินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดูด้วยว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันผ่านการเขาเรียกว่าอะไรซื้อจากแหล่งที่น่าจะถือแล้วเนาะ
7: ใช่มันก็ต้องดูเรื่องความสะอาดแล้วก็การผ่านกรรมวิธีเหมือนจะมีสายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับเชิญแนะนำตัว ชื่ออะไรโทรจากไหนแล้วก็อายุเท่าไหร
20: ่สวัสดีครับน้องกุ้งครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
20: สวัสดีคุณหมอปุ๊กด้วยครับ
8: สวัสดีค่ะ
20: ผมสุนทรอยู่ทางรายการคุณหมออยู่ที่พัทยาครับ
6: ค่ะ
20: แล้วคุณหมอปุ๊กครับอย่างสตอผัดกุ้งเนี่ยมันกินแก้โรคอะไรได้บ้างครับคุณหมอปุ๊กครับ
6: สตอผัดกุ้ง
8: สตอผัดกุ้งจริงๆเป็นอาหารเนาะแต่ถ้าเรากินสตอเยอะเกินไปอะค่ะเขามียูริกจะส่งผลในเรื่องของเกาต์อาการอักเสบอะไรเงี้ยได้ค่ะ
20: แล้วครับเป็นประโยชน์ของร่างกายมีอะไรบ้างไหม
8: สตอเป็นอาหารของทางใต้เนาะจริงๆสมุนไพรที่มันมีตัวสตอเองอะค่ะเขาจะเป็นสมุนเป็นพืชผักเนาะที่มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็มีสารอาหารอื่นๆเนาะที่เด่นเลยก็จะเป็นพวกคล้ายๆกำมะถันนะคะกำมะถันจะเจอในกระเทียมด้วยเนาะซึ่งเป็นยาที่มีคุณสมบัติในเรื่องของสมรรถภาพด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเรากินในปริมาณที่มากเกินไปอะค่ะตัวสตอเนี่ยเขาก็ยังมีสารที่ทำให้ยูริกสูงนะคะ
6: ค่ะ
7: ยูริกมาจากสตอ
8: เกาต์ค่ะถ้ายูริกก็จะไปมีผลต่อเกาต์พวกเกาต์รูมาตอยอย่างเงี้ยค่ะ
20: แต่ผมไม่ได้เป็นเกาต์ครับคุณหมอปุ๊กครับ
8: ค่ะไม่ได้เป็นไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าที่หมอแนะนำคือไม่ได้อยากให้กินในปริมาณมากบางคนแบบชื่นชอบเนาะกินทุกสัปดาห์นึงกินหลายวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
20: แล้วครับ
7: ก็ทานแต่พอดี
6: เนาะทานแต่พอดีหลากหลายกินหลากหลาย
7: ได้อะไรไหนอะประโยชน์จากสตอแล้วคุณหมอประโยชน์จากกุ้งบ้างอะ
20: ประโยชน์คุณหมอปุ๊กครับ
8: ถ้าตัวกุ้งเองเนี่ยกุ้งเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะใช่เราจะได้โปรตีนจากเขาเนี่ยสูงมากเลยนะคะถ้าใครที่แบบว่าเบื่ออาหารเนาะกุ้งเขาก็จะมีกลิ่นมีรสชาติที่แบบชวนรับประทานด้วยนะคะแล้วก็มีสารที่เป็นพวกแคลเซียมเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะพวกกุ้งฝอยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแคลเซียมที่ช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันด้วยค่ะ
6: ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
20: คุณหมอปุ๊กแล้วปักเจียวอมนะครับคุณหมอปุ๊กปักเจียวอมมาเที่ยวมาทอดไก่ไข่ที่มา
7: เจียวอม
20: มาลวกกะทิอะไร
8: เจียวอมก็เป็นผักมีกลิ่นเช่นเดียวกันนะจริงๆแล้วก็จะอยู่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันเลยนะคะพวกมีกลิ่นเนาะไปนอกจากในเรื่องของสารอาหารเนาะพวกแบบฟลาโวนอยด์นะคะหรือว่าพวกฟีนอลิกต่างๆที่อยู่ในผักแล้วนะคะพวกผักมีกลิ่นส่วนใหญ่เขาจะมีกรรมฐานอยู่อย่างที่หมอบอกเนาะสารกรรมฐานที่ทำให้ผักผลไม้มีกลิ่นเนี่ยเขาจะไปช่วยในเรื่องของสมรรถภาพแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาไม่นิยมกินในปริมาณที่มากนะคะ
7: ใช่
6: นะก็กินแต่พอดีแล้วก็สลับกับผักอย่างอื่นเนาะ
7: ใช่แล้ว
8: ใช่ค่ะ
7: ถึงมันจะ
8: แสดงว่าเป็นคนที่ชอบกินผักที่มีกลิ่นใช่ไหมคะ
20: นานๆทานครั้งเลยครับหมอปุ๊กครับ
6: อ๋อนานๆทานครั้ง
20: ดีพอดีป้ามาบินสมาที่หน้าบ้านแล้วป้าท่านมาจากพังงาท่านเอาตอมาฝากครับ
7: หมอปุ๊ก
6: คร
7: ับ
6: ค่ะโอเค
8: กินได้ค่ะก็กินในช่วงที่แบบเป็นฤดูกาลของเขาเนาะเขาก็มีกากใยสูงนะไปช่วยในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลิต้าหรือมูสละแต่อย่างที่หมอบอกเนาะไม่แนะนำให้กินในปริมาณที่มากเกินไปค่ะ
6: นะคะ
20: คร
6: ับ
20: ผม
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
20: แล้วปุ้งมาจ
7: ้ะเหมือนกับว่าพระท่านเอาสตอมาฝากจริงๆท่านอยากการสตอแล้วคิดได
6: ้
7: มองเป็นไหนมองเป็นไหน
6: โอเคเดี๋ยว
7: พี่ปิ้งบอกเบอร์กันนะ
6: 026918437นะคะ026918437ค่ะ
7: ครับผม
6: อย่างเมื่อสักครู่มีคนถามในออนไลน์บอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะจริงๆหรือเปล่าคะค่ะ
8: จริงค่ะอายุวัฒนะในมุมของแพทย์แผนไทยก็คือกินข้าวได้นอนหลับดี ตื่นขึ้นมาสดชื่นไม่อ่อนเพลีย
6: ในแง่ของการแพทย์แผนไทยจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าอมตะแบบนั้นไม่ใช่
7: โอ
6: ้
7: ไม่ใช่นะถ้าอมตะในผมเอาด้วยมาทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับคุณพิสมัยจึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธน้องกุ้งทีมงานคุณหมอปุ๊กด้วยนะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณสาลี่นะครับ
6: ค่ะเหมือนสายถัดไปจะมาแล้ว
7: เด
6: ี๋
7: ยวมาทักทายต่อ
6: สว
7: ั
6: สดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: นกสวัสดีครับผมรังสรรค์จากสมุทรปราการครับ
6: อายุเท่าไหร่คะ
0: อายุ75น้ำหนัก52สูง150
6: โอเคครบถ้วนสอบถามผู้บอกได้เลยค่ะ
0: ตอนนี้คือปวดขาข้างขวาข้างเดียว

0: หาเหยื่อเลยครับเนี่ยขาดตรงเหนือให้ตรงนี้ต่ำตรงนี้ตรงตะเกียบนะ
1: ปวดค่ะค่ะสาธุค่ะ
2: ปวดหลายที่เลยนะทั้งบ่าเนาะแล้วก็ขาด้วยนะคะจริงๆแล้วอาการปวดเมื่อยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมสะสมจากการทำงานของเรานะคะแม้กระทั่งการนั่งนานๆทั้งวันอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดอาการปวดได้นะเพราะว่าเวลาที่มันปวดเกิดจากการแรงเขาเรียกว่าแรงกดทับแรงกระแทกนะคะหรือว่าอิเลียบทเดิมนานๆอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าต้องการแบบรักษาที่ต้นเหตุเลยเนาะอยากให้ไปปรึกษากับคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอแผนไทยหรือคุณหมอแผนปัจจุบันก็ได้นะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะว่าสาเหตุจริงๆแล้วอาจจะย้อนกลับไปเคยประสบอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีข้อมูลโดยละเอียดของคนไข้นะคะดังนั้นถ้าเรารู้สาเหตุที่แน่นอนเนี่ยเราก็จะสามารถวางแผนการรักษาหรือการดูแลได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะมีแนวทางในการดูแลตัวเองในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ครับไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรเลยนะครับอย่างเป็นการใช้ชีวิตทำงานมีปวดเกษียณแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยครับต้องออกกำลังกายต้องใช้ตีนขมวดบ้างตีนขมวดบ้างมีกิจกรรมทำกิจกรรมประจำวันก็ไม่ได้มีอะไรครับเนี่ยถ้านั่งแล้วอาการจะไม่มีจะนอนมากนั่งกับนอนถ้านั่งนิ่งๆจะไม่มีอาการพอลุกขึ้นเดินไม่ถึง5 นาทีแค่เดินไม่ไหวเลยติดโคนขาผม
2: เนี่ยค่ะแบบจริงๆถ้าโดยปกติมันต้องทำได้นะหมายถึงว่าเดินขึ้นมาแล้วมันต้องแบบเดินต่อไปเป็นปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีอาการที่มันผิดแปลกไปเนาะหมอคิดว่ามันน่าจะต้องมีสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องของปลายประสาทไหมเกี่ยวกับระบบประสาทหรือไขสันหลังไหมที่มันทำให้แบบเกิดอาการแกรบหรือกดทับทำให้มันเกิดอาการเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับครับครับ
2: เนาะ
0: ครับโอเคครับจะลองทำตามที่คุณหมอแนะนำครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณด้วยนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะน่าจะได้อีกสักสายนะคะสามารถโทรมาสอบถามปัญหาสุขภาพได้026918437นะคะโอ้เรื่องของอาการปวดเมื่อยอะไรแบบนี้บางทีการหาสาเหตุด้วยตัวเองมันยาก
3: ยากก็ถูกแล้วที่โทรมาถามคุณหมอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายต่อนะครับเมื่อกี้ทิ้งเอาไว้นะครับสวัสดีครับคุณสาลีสวัสดีครับพระรุ่งขัตติยะนะครับเจริญพรจ้ะครับท่านบอกแล้วก็คุณมุรธานะครับสวัสดีครับคุณสุเทพโกยะวงนะครับสวัสดีครับเขามีคำถามมาด้วยครับเรียนถามนะครับชันนรงค์คืออะไรใช่พึ่งไหมครับเคยได้ยิน
1: อ๋อพึ่งชันนรงค
2: ์ตัวเป็นพึ่งชันนรงค์ตัวเล็กๆค่ะเวลาเขาแบบเขาเรียกว่าเนี่ยนะเขาจะสร้างรังเขาอะค่ะในโพรงนะแล้วก็รสชาติของพึ่งที่ได้เขาจะเป็นพึ่งมิ้งตัวเล็กๆค่ะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตัวชานาโรงอะรสชาติเขาจะเปรี้ยวๆค่ะรสชาติไม่เหมือนกัน
1: อ๋อ
3: น้ำพึ่งเป็นรสเปรี้ยวหน่อย
1: มันก็จะทำให้ตัวพึ่งที่ออกมามีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ใช่ค่ะถ้าใครแบบอยากกินน้ำพึ่งที่มันแบบไม่ได้มีน้ำตาลหวานมากอะไรเงี้ยอาจจะกินตัวน้ำพึ่งชานาโรงค่ะความเปรี้ยวก็จะไปส่งเสริมเรื่องของการรักษาเสมหะ
3: ชุ่มคออะไร
2: เรื่องของเสมหะความสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: เหมือนสายสุดท้าย
2: เหมือนกันค
3: ่ะสายสุดท้ายนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลย
4: คือมีอายุ 69เมืองแพงแสนบาท
3: ชื่ออะไร
1: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อสุนีค่ะ
1: ค่ะสอบถามได้เลยค่ะ
4: มันคันมากเลยค่ะมียาที่เอาไปสูบอะไรที่มาดันคันบนศีรษะค่ะ
3: คันบนศีรษะนะ
2: คันเยอะสีสะไม่แน่ใจว่าคันจากแบบมีปัญหาเรื่องผิวหนังไหมหรือว่าแบบอยู่ดีๆก็คันอะไรเงี้ยค่ะ
4: ก็คันมาแล้วแต่คือที่นี่มันเป็นบ้านสวนอะมันมีสวนมีต้นมะม่ามันเป็นตุ่มขึ้นมา
2: เป็นตุ่มด้วยใช่ไหมคะที่หนังศีรษะเน
4: า
2: ะ
4: จาก
2: ใช้มีอาการแพ้แชมพูด้วยไหมคะ
4: แ
2: ชมพูที่ใช้อยู่อะค่ะ
3: แชมพูครับ
1: แชมพู
3: ยาสระผม
4: ขาวแล้วค่ะ
3: จ
4: ะเคยแพ้ค่ะเคยแพ้แล้วตอนที่ใช้เอา

0: เอาพวกอะไรนะที่หมอบอกอะน้ำมาขูดเอาไปย่างไฟแล้วก็มาสระ
1: ใช้ได้ไหมคะ
0: ก็ใช้ได้แต่มันก็คันอยู่อะ
1: จริงตัวที่ช่วยลดอาการคันอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้คือบอระเพ็ดค่ะ
0: หร
1: อบอระเพ็ดก็คือเราสามารถเอามาต้มเนาะแล้วก็ต้มเคี่ยวนะคะแล้วก็มาชโลมที่หนังศีรษะก่อนที่จะสระผมนะคะหรือถ้าจะลดการใช้เคมีก็คือเอาบอระเพ็ดเนี่ยมาต้มกับมะกรูดก็ได้ค่ะแล้วก็ชโลมหนังศีรษะเนาะตัวมะกรูดเนี่ยเขาจะไปช่วยปรับค่า pH บนหนังศีรษะค่ะแบบเวลาเราแพ้เคมีอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้ดีส่วนบอระเพ็ดจะเป็นตัวที่ช่วยลดอาการคันแล้วก็แก้ปัญหาผิวหนังที่หนังศีรษะของเราค่ะ
2: เดี๋ยวลองดูนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะขอบคุณค
3: ่
2: ะ
3: ขอบคุณนะ
2: คะสวัสดีค่ะหมอคะอยากจะให้ฝากถึงมหกรรมสูตรพลายที่มันจะมาถึง
3: เดือนกรกฎาคมนี้นี่ใช่
2: ไ
3: หมคร
2: ับ เชิญได้เลยค่ะ
1: ได้ใช่ค่ะหมอขอฝากงานมติชนก่อนนะคะ
2: จับไปค่ะ
1: มติชนเนี่ยไวกว่านะคะมติชนจะเป็นมติชนเฮลท์แคร์นะคะในวันที่25-28มิถุนายนนี้นะคะเวลาช่วงเวลา10โมงถึง19นาฬิกานะคะจัดที่ชั้น5สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์นะคะเดินทางสะดวกนะรถไฟฟ้า MRT นะคะแล้วก็สถานีสามย่านนะอภัยภูเบศยกทัพกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น
3: สมุนไพร
2: เฮลท์แคร
3: ์
1: ใช่ค่ะเฮลท์แคร์นะคะงานนี้แบบว่าคิดว่าหลายๆคนไม่พลาดแน่นอนนะคะเพราะว่าทั้งในเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพนะคะสาระน่ารู้ดีๆนะพบปะคุณหมอแล้วก็เซเลบมากมายเลยนะคะอภิวเบศเนี่ยมีทั้งในเรื่องของสมุนไพรกิจกรรมสาธิตกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็แจกต้นพันธุ์นะคะสินค้าในงานก็มีส่วนลดด้วยนะคะถ้าใครรอนะน่าจะตั้งตารออยู่นะคะสำหรับงานสัญญาณมิถาวก็อยากให้พบกันนะคะแล้วก็ตามด้วยงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็มีกิจกรรมดีๆรออยู่เช่นเดียวกันนะคะอยากให้ไปทั้งสองงานเลยนะคะ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: แล้วงานมหกรรมมีวันไหน
3: วันไหน
1: มหกรรม
3: ที่เมืองทองธานี
2: ใช่เดี๋ยววันที่เท่าไหร่นะวันที่3กรกฎาคมเอ้ยหรือวันที่5นะที่เราจะไปจัดรายการกันที่นั่นด้วย
3: ผมใช่ผมทราบมาว่าเดี๋ยวรายการเราเนี่ยครับชั่วโมงสุขภาพจะยกฮับเหมือนกันทีมงานไปจัดรายการที่Impact เมืองทองในมหกรรมสุขภาพนี้ด้วยซึ่ง
1: งานจะมีวันที่2ถึงวันที่5นะคะ
3: 2ถึง5กรกฎาคมนะฮะ
1: 15กรกฎาคม
3: นะครับ
2: ตามกันทั้ง2งาน
3: ใครอยากเจอคุณหม
2: อ
3: หรือว่าอยากเจอพวกเราน
2: ะ
3: เจอกันได้นะครับที่งานนะครับ
2: แต่นั่นแหละทั้งงานมัติชนเฮลท์แคร์ที่สามย่านมิตรทาวน์แล้วก็งานมหกรรมสุขภาพเนาะซึ่งทั้งสองงานเนี่ยทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศเนี่ยไปจัดบูธแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะการเวิร์กช็อปมีต้นไม้หายาก
3: แ
2: จกของด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้ถ้าเกิดว่าน้องมีเวลา
3: สะดวก
2: นะคะช่วงนี้ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนหน่อยค่ะคุณหมอ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้หน้าฝนนะคะปัญหาสุขภาพหลักก็จะเป็นเรื่องหวัดภูมิแพ้นะคะหรือปัญหาเรื่องของเสมหะต่างๆแล้วก็อยากให้ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มเย็นเนาะสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของหน้าฝนได้ดีก็จะเป็นสมุนไพรพวกขิงขมิ้นนะคะหรือมะขามป้อมเนาะกลุ่มนี้ก็ไปเสริมวิตามินซีแล้วก็สร้างความอุ่นให้กับร่างกายนะคะนี่ก็ฝากไว้ในการใช้ดูแลสุขภาพนะคะสามารถกินเป็นเครื่องดื่มหรือกินในรูปแบบอาหารได้เลยเนาะแต่ถ้าท่านใดมีปัญหาสุขภาพนะคะต้องการปรึกษากับแพทย์แผนไทยสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์087-582-0597 087-582-0597แล้วก็เบอร์0909846751ค่ะเป็นเบอร์ของร้านยาไทยโครงเงินอภัยภูเบศโอสถค่ะสามารถติดต่อได้ในวันเวลาราชการค่ะ
2: Okay. แล้วถ้าเกิดใครเป็นสายเฮลตี้อยากจะเข้าไปติดตามช่องทางสุขภาพของโรงพยาบาลล่ะคะ
1: ค่ะสามารถติดต่อได้ในช่องทางFacebook นะคะเป็นแฟนเพจเนี่ยตั้งแต่สมุนไพรไพรูเบสนะคะสถาบันการแพทย์แผนไทยไพรูเบสภูเบศศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพแล้วก็เพจอภัยภูเบศเดสปานะคะหลากหลายช่องทางเลยรวมถึงอภัยภูเบศ YouTube Channel นะคะก็ถ้าใครเป็นสาย DIY หรือว่าแบบต้องการแบบฟังพอดแคสต์ต่างๆนะคะสามารถเข้าไปใน YouTube ได้ค่ะ
3: ครับผม
2: โอ้แ
3: พ
2: ทย์ทุกเครื่องนะคะ
3: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรางทิพย์เทียนทองหรือคุณหมอปุ๊กนะครับจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะเนาะวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็หลายเรื่องเลยนะที่เรานำมาฝาก
3: อร่อยด้วย
2: อร่อยด้วย
3: น้ำพึ่งเดือน5นะครับเดี๋ยวช่วงที่2พี่กุ้งเดี๋ยวเราจะพาไปคุยเรื่องจิตวิทยา
2: ใช่ครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลายคนน่ะต้องสนใจแหละเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI นะ
3: ใช่ยุคใหม่สมัยใหม่ไม่ว่าคุณจะวัยไหนคือปรับตัวนะยังไงต้องเอามาโยงกับสุขภาพจิตใจจะโยงไงเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันรับฟังกันนะครับช่วงนี้นะครับพักสักครู่
4: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 kHzBangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์Metro Lifestyle.

0: เฟม 95.5 เมโทรไลน์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยคูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
8: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดย รัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
2: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BJN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเพียงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนู้ตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนล่าง อันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
11: Metro Last Buy.

0: ังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11 นาฬิกา 11 นาทีค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพ
2: ใช่แล้ว
1: ก่อนนะคะ
2: ช่วงนี้ช่วงอัปเดตข่าว
1: ถูกต้องค่ะ
2: ครับ
1: ข่าวแรกเลยนะคะขอเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วทั้งแผ่นดินค่ะร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา รวมสืบสารพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้แล้วก็การเสียสละเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติอย่างดีค่ะเมื่อครั้งทรงบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทุกที่7แห่งนะคะแล้วก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศเช่นเดียวกันสามารถเข้าไปเช็คจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านนะคะได้ที่เพจของสภากาชาดไทยค่ะ
2: ครับผมก็ใครว่างหรือว่าใครร่างกายแข็งแรงนะครับมีจิตศรัทธาไปบริจาค
1: เลือ
2: ดกันได้นะฮะมาของผมนะครับก็เป็นเรื่องของบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับคณะกรรมการบำบัดยาเสพติดนะครับเห็นชอบหลักสูตรค่าย9วันนะครับจ่อขยายผล1อำเภอ1ศูนย์ทั่วประเทศในปี2570อันนี้ยาวนิดนึงนะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านออกมาเผยว่าบอร์ดบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเห็นชอบร่วมกันนะครับสำหรับหลักสูตรบำบัดแบบ fast model หรือบำบัด9วันเหมือนเข้าค่ายเลย
1: เนาะคลิปคนแน่นอน
2: 9วันผ่านกลไกครอบครัวอาชีวะบำบัดเรียนรู้พัฒนาตนเองและชุมชนบำบัดจ่อขยายผล1อำเภอ1ศูนย์บำบัดทั่วประเทศนะครับในปี2570นะครับแล้วก็ไฟเขียวนะครับสำนักงานศาลยุติธรรมตำรวจกรมคุมประพฤติเข้าถึงข้อมูลการบำบัดฟื้นฟูด้วยนะว่าเอามาใช้ตัดสินคดีคัดกรองผู้เสพผู้ค้าติดตามการคุมประพฤติหลังศาลตัดสินนะครับก็รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณนายแพทย์ศักดาอัลพาธนะครับท่านได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเนี่ยที่ทำเนียบนะครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับนายกรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานภายหลังการประชุมก็ได้เห็นชอบ2เรื่องสำคัญนะครับอย่างแรกก็คือหลักสูตรแกนกลางบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดหรือหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ Fast Model ภายใต้โครงการร่วมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนะฮะเอฟได้แก่ Family ครอบครัวครับก็มีส่วนร่วมในการบำบัดจริงๆคนติดยาเสพติดเนี่ย Family หรือครอบครัวเนี่ย
1: สำคัญมาก
2: สำคัญนะเราเห็นแบบดูรูปมันปัจเจกแหละเขาไปติดเขาเองแต่ถามว่าสถาบันครอบครัวเนี่ย
1: อยู่ใกล้ที่สุด
2: อยู่ใกล้แล้วก็เป็นกำลังสำคัญเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าคอยช่วยเหลือเวลาเติมใจอ่ะงงไหมว่าเวลาสมมติว่าจะ
1: ทำกำลังใจการไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดแหละ
2: ก็เลี้ยงเขามาอยู่ด้วยมาfamily นะครับ A ครับ alternative activity ก็คือการเลือกอาชีวะบำบัดนะครับเน้นกิจกรรมสร้างสันนิษฐานนะครับหรือว่าพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้หรือเช่นกัน S ครับ self helpการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเน้นเพิ่มความรู้ความเข้าใจตนเองสร้างความรับผิดชอบและการพึ่งพาตนเองนะครับที่ครับTherapeutic Community หรือว่าชุมชนบำบัดเพื่อปรับพฤติกรรมเน้นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชนการใช้กฎระเบียบบทบาทและหน้าที่ใช้เวลา9วันนะครับและให้ขยายสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะสั้นระดับอำเภอ1อำเภอสุด1ศูนย์บำบัดยาเสพติดจากปัจจุบันเนี่ย31จังหวัด468อำเภอให้ครบ76จังหวัด878อำเภอในปีงบประมาณ2570โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการการจัดตั้งรูปแบบสถานฟื้นฟูและใช้หลักสูตรนี้ไปโดยเร็วนะฮะก็ ที่ประชุมเนี่ยเขายังได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง6คณะภายใต้เนี่ยแหละไอคณะกรรมการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ2019นะครับมีอะไรกันบ้างก็มีเป้าหมายการบำบัดปี2519ประมาณ 287,500 รายนะครับรายใหม่ประมาณ 82,500 ผู้ที่ยังไม่รับการบำบัดของปี2568เนี่ยร่วม 80,000 รายเข้ารับบำบัดซ้ํา 125,000 รายปัจจุบันรับการบำบัดแล้ว 141,264 รายส่วนใหญ่เป็นรูปแบบผู้ป่วยนอกนะครับแล้วก็บำบัดชุมชน CBTXรูปแบบผู้ป่วยในและมินิธัญรักษ์การใช้ยาฉีดต้านโรคจิตชนิดออกฤทธิ์นานนะครับในผู้ป่วย 1,150 รายพบช่วยอาการทางจิตทุเลาลง 90% ใน3เดือนแรกเลยนะความเสี่ยงก่อความรุนแรงต่ำสุดในรอบ1เดือนแรกคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติดีขึ้นลดอัตราการเข้ารับการรักษาผู้ป่วยในมากกว่า 20%ลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล 40% แล้วก็มีความคุ้มค่ากว่ายาฉีดกลุ่มเก่าอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาจัดสรรงบเพิ่มเติมส่วนต้นตำรับอดยาบ้าชนิดเม็ดปู้มีการใช้32จังหวัดรวม 283,020 เม็ดส่วนจังหวัดที่มีการใช้ที่สุดก็คือกรุงเทพเราเนี่ยแหละแล้วก็สุราษฎร์ธานีแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับรองลงมา3อันดับนี่ก็เป็นเรื่องของการบำบัดผู้ติดยาเสพติดยังเป็นเรื่องที่เราพูดกันมาตั้งแต่เอาไปว่าตั้งแต่ก่อนผมเกิดไหมก่อนผมเกิด
1: ปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาที่คุกคามแล้วก็เป็นอันตรายแล้วก็น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะเยาวชนคือยาเสพติดเนี่ยมีมาทุกรูปแบบทั้งแบบการแบบเดิมหรือแบบสังเคราะห์หรือจะเป็นในรูปแบบบุหรี่ไฟฟ้า
2: โอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ
1: ะไรแบบนั้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราติดเราไปบำบัดก็กลับคืนสู่สังคมกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดยาวนานแล้วไม่ได้รับการบำบัดหรือไม่ได้เรียกว่ายังทำซ้ำต่อไปเรื่อยคนส่วนใหญ่ที่มีโรคทางจิตเวชรวมถึงโรคที่ทำให้ เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตน่ะมันมาจากยาเสพติดทั้งนั้น
2: บางจริงๆนะบอกว่าโรคจิตเวชบางทีมันมาจากพันธุกรรมด้วยใช่ไหมแต่ว่าม
1: ีหลากหลายสาเหต
2: ุแต่บางอันนะมาจากสิ่งแวดล้อมแต่บางอันมาจากการใช้สารเสพติด
1: ถูกต้องคือใช้จนเราทำลายสมองเรา
2: ใช่จนกระทั่งฮอร์โมนหรือว่าสารเคมีในสมองเนี่ยมันถูกหลั่งมาในรูปแบบที่มันผิดเพี้ยนกันไปหมด
1: ใช่มันเหมือนว่าถนนทุกสายมันก็ทำงานของมันไปแต่ทีเนี้ยเราดันไปเอาอะไรที่มากั้นมันเน
2: า
1: ะ
2: ยับยั้งหรือว่าไปเพิ่มให้มันออกมามากกว่าปกติอย่างที่ผมรู้เนี่ยอย่างเช่นแบบพวกสารสื่อประสาทในรูปแบบของพวกสารหลังที่แบบเวลาเรามีความสุขอ่ะไปให้มันออกมามากกว่าปกติ
1: โดพามีนต่างๆ
2: ใช่เพราะสุดท้ายแล้วพอมันออกมามากกว่าปกติพอจะเอามาให้มันออกมาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ออกมาม
1: ัน
2: ก
1: ็
2: จะซ
1: ึ
2: มเศร้าหรือคิดไปแบบ
1: นั้นแต่ใดๆก็เถอะคือยาเสพติดเนี่ยไม่ต้องไปเริ่มแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันบำบัดได้
2: ใช่มัน
1: ไม่ลองดีกว่าม
2: ันมีแต่ข้อเสีย
1: ใช่แล้วมันทำให้เราแบบไม่เท่
2: ไม่เลยนะครับที่สำคัญมันยังทำให้คุณเนี่ยจากคนดีๆเนี่ยหน้าตาดีสมองดีเนี่ยหน้าตาคุณจะโทรมลงหอมแห้งแรงน้อยไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงบางคนใช้เข็มฉีดยาแขนคุณก็จะมีรอยมีอะไร
1: ถูกต้อง
2: แล้วก
1: ็
2: สมอง
1: โรคด้วย
2: สมองบางคนก็จะลิ้นแข็งพูดไม่ชัดหรือว่าคิดอะไรก็ช้าคิดไม่ออกจำไม่ได้ความจำไม่ดีวิเคราะห์แยกแยะดีสิ่งดีชั่วไม่ได้เลย
1: ก็กลายเป็นสุดท้ายแล้วอ่ะสังคมก็จะคือหนึ่งงานคุณหาไม่ได้แล
2: ้
1: ว
2: ในแน่นอน
1: แน่นอนว่าไม่มีใครรับเราเข้าทำงานถ้าเกิดเรามีสารเสพติดเขาก็ต้องตรวจสารเสพติดสองก็คือ
2: ตรวจกันเยอะนะ
1: โอ้เยอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเราโทษตัวเองว่าเอ้ยทำไมไม่มีใครมาคบเราทำไมแบบเราคิดดูใครคนดีๆที่ไหนจะมาคบคนติดยาถูกไหมคะ
2: ใช่แต่ว่าถ้ามันติดไปแล้ว อยากจะกลับตัวกลับใจก็บำบัดซะ
1: ถูกต้องมันมีหนทางแล้วก็ถ้าเกิดมันทุกคนมีโอกาส นะคะอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
2: ไม่สายไป
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาอีกเรื่องนะคะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นประเด็นโอ้ยาวนานเลยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละ
2: กำลังมาในช่วงนี้
1: ค่ะมาชวนเช็คกันหน่อยค่ะรักษาสิทธิ์ให้ทันเช็คลิสต์3กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยกรมการปกครองเขาส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะกำชับให้ทุกอำเภอทุกหมู่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในโครงการนี้นะคะย้ำชัดว่าดำเนินโครงการรักษาสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ในเวลาไม่เกิน5ทุ่มนะคะ5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนนะคะก็สำหรับการยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะหมดเขตลงเดี๋ยวเรามาดูว่าเช็คลิสต์3กลุ่มเป้าหมายมีใครบ้างกลุ่มแรกนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เดิมคือได้สิทธิ์มาตั้งแต่ปี2565ข้อมูลณวันที่15มิถุนายน2569พบว่าลงทะเบียนยืนยันตัวเองไปแล้วเนี่ยประมาณ13ล้านคนคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อีกประมาณเกือบล้านนะขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางค่ะได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะคะ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะคะแล้วก็ช่องทางที่4เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยต่อมาคือธนาคาร5แห่งค่ะได้แก่กรุงไทยธกส.ธอส.ออมสินนะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนใครก็ได้ให้เข้าช่วยเหลือดำเนินการนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางต่อมาคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ที่ไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ประมาณ 72,000 รายนะคะโดยได้กำชับให้ทุกพื้นที่เนี่ยประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ประชาคมให้เสร็จภายใน17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อร่วมการตรวจสอบรับรองรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนบรรดาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็จะไปหาแล้วว่าในชุมชนเนี่ยมีใครที่ตกหล่นไหมไม่ได้ลงชื่อหรือเปล่านะคะซึ่งหามาคือจบไปแล้ววันที่17มิถุนายนนะคะต่อมาคือกลุ่มเปราะบางค่ะกลุ่มที่3กลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มาลงทะเบียนแล้วประมาณ4ล้านกว่ารายนะคะกรมการปกครองได้กำชับทุกจังหวัดเร่งตรวจสอบตรวจทานแล้วก็ยืนยันข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายนนี้เวลา 5:59 เพื่อให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำไปตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปค่ะดูเดี๋ยวเรามาย้ำปฏิทินกำหนดการที่สำคัญกันดีกว่า
2: ครับ
1: 21มิถุนายน 5:59 เนี่ยคือเดทไลน์แล้วนะปิดส่งข้อมูลรักษาสิทธิ์กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะส่วนวันที่17กรกฎาคมนะคะคือวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไปแล้วนะคะซึ่งจะประกาศผลแล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่17กรกฎาคม2569ถึง12มิถุนายน12มกราคม2570นะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันภายในวันที่17นะคะเดี๋ยวเขาจะประกาศผลต่อมาก็คือใช่ถ้าได้คุณต้องไปยืนยันตัวตนนะต่อมาคือ17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์กรณีคุณไม่ผ่านเกณฑ์คือหลังจากที่วันที่17ปั๊บเขาจะประกาศผลคุณก็ไปดูถ้าผ่านก็ขั้นตอนต่อไปคือยืนยันตัวตนถ้าไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะส่วนวันที่1สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านรอบแรกนะคะก็จะมีกฎเกณฑ์ว่าได้เท่าไหร่ยังไงอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกนะคะต่อมาคือ14กันยายนผลอุทธรณ์ออกละหลังจากที่เราไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยผลอุทธรณ์จะออกวันนี้นะคะคือวันที่14กันยายนนะคะก็จะรู้ทราบผลอุทธรณ
2: ์
1: สำหรับคนที่ผ่านอุทธรณ์ก็จะได้ใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคมค่ะเริ่มใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านอุทธรณ์นะคะประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการรักษาสิทธิ์สามารถรีบติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อบต. เทศบาลต่างๆหรืออบจ.นะคะให้เข้าช่วยเหลือได้ทันทีเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขานะที่จะช่วยเหลือเราที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ติดขัดอะไรแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่าปล่อยให้สิทธิประโยชน์แล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยหลุดมือไปนะคะ
2: ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ อะไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาอีก สักข่าวหนึ่งนะถ้ามีเวลาอาจจะมีอีกแต่ว่าถ้าหมดก็นั่นก็ข่าวนี้นะครับช่วงนี้เลยก็คือเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลโลกค
1: ุ
2: ณดูไหม
1: โอ้มันดึกอ่ะ
2: มันไม่ใช่ดึกกับมันเช้าเลยแหละ
1: เช้ามันจะมีตีสองตีห้า
2: จนถึงเนี่ยจนถึงเช้าเนี่ยคุณมีทีมเชียร์ไหมหรือว่ามีแบบที่ชอบไหม
1: จริงมีสองทีมที่
2: สามใช่ไหม
1: สามทีมที่แบบว่าเราชอบดูเราก็ไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอลมากนะคะก็จะมีบราซิลมีอังกฤษแล้วก็มีสเปน
2: ก็เป็นทีมดังๆ
1: ที่มีสไตล์อยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วเรารู้จักอะไรแบบเนี้ย
2: โอเคเขาบอกว่ากรมสุขภาพจิตนะครับเขาบอกว่าเตือนนะครับว่าเชียร์ฟุตบอลโลกเนี่ยระวังพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนเสี่ยงกระทบสุขภาพจิตและครอบครัวคุณเล่นไหม
1: บ้าเหรอถ้ามาถามไม่เล่นถ้าทายกับเพื่อนว่าใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ยไม่นัดนะ
2: ไม่ได้ก็ไม่ดีไง
1: ไม่
2: สน
1: ับ
2: สนุนให้เป็นหนึ่งแล้วนะครับเขาก็ออกมาเตือนนะครับว่าให้รับชมกีฬาเพื่อความบันเทิงอย่างมีสติแยกแยะระหว่างการเชียร์ฟุตบอลกับการพนันพร้อมเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงติดพนันที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเน้นบทบาทครอบครัวในการดูแลนะครับสังเกตอาการและส่งต่อการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาพนันในสังคมอย่างยั่งยืนนะฮะต้องบอกก่อนว่าเราเคยคุยกันนะว่าถ้าสมมติว่าไฟไหม้เรามีบ้านแล้วไฟไหม้บ้านเนี่ย
1: เหลือที่ค่ะ
2: เรายังเหลือที่ใช่ไหมหรือว่าของบางอย่างมันยังเหลือแต่ถ้าพนันเนี่ย
1: หมด
2: เลยนะไม่เหลือ
1: ของจริงคำว่าหมดตัว
2: แล้วเวลาผ่านไปเนี่ยมันแค่พนันเนี่ยเผลอๆบางทีอ่ะหนึ่งวิเท่านั้นอ่ะเสียแล้วเพราะว่าผลมันออกแค่เนี่ยหนึ่งวิหรือคุณแค่แบบดีดเหรียญขึ้นไป
1: ใช่มันตกลงมา
2: คุณทายอีกฝั่งแล้วมันไปออกอีกฝั่งบ้านของคุณไปแล้วก็ได้นะ
1: ถูก
2: นะครับนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์นะครับอธิบดีกรมสุขภาพจิตเขาบอกว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหากรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วโลกเลยนะอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการรับชมเพื่อความบันเทิงควบคู่ไปกับความเสี่ยงของการพนันมันมีอยู่แล้วล่ะผมว่าโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์การโฆษณาชักชวนหรือแรงกดดันจากสังคมรอบตัวได้ง่ายนะครับกรมสุขภาพจิตเขาก็เน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยดูบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ยึดหลักแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานกับการพนันที่อาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันเฝ้าระวังสัญญาณของผู้ที่อาจมีปัญหาพนันได้แก่1หมกมุ่นคิดเกี่ยวกับการพนันอย่างต่อเนื่องก็คืออยากจะรวยป่ะหมกมุ่นเนี่ยอยากจะแบบหาเงินมาแล้วเอาชนะ2ต้องการเพิ่มความถี่หรือปริมาณการเล่นเพื่อให้รู้สึกตื่นเต้นสนุก
1: มันรู้ส
2: ึ
1: กสนุกละตื่นเต้น
2: 3มีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายหรือควบคุมไม่ได้เมื่อไม่ได้เล่นเหมือนลงแดงมั้ยเหมือนแบบ
1: หงุดหงิดแล
2: ้วอยากเล่น
1: ใจมันมาละ
2: ไอ้คู่นี้
1: มันยังไงดีนะ
2: ไม่ได้เดี๋ยวงานไว้ก่อนนะอะไรอย่าง
1: เ
2: งี้ย
1: ไม่ได้เลย
2: 4การใช้การพนันเป็นช่องทางระบายความเครียดหรือปัญหาชีวิตโอ้โหอันนี้มันเหมือนเอามาเป็นทางออกหรือเอามาเป็นโซลูชันบางอย่างครับซึ่งมันจะทำให้หนักขึ้นไปอีกอะดิ
1: ใช่
2: จากที่เครียดหรือมีปัญหาชีวิตเนี่ยคุณจะเพิ่มความเครียดหรือเพิ่มปัญหาชีวิตเข้าไปอีกข้อนึง
1: คือเขาบอกว่าดูบอลเนี่ยมันคือมหกรรมกีฬาที่สนุกเนาะแต่เวลาคุณพนันคุณไม่สนุกละ
2: มัน
1: ค
2: ุ
1: ณจะลุ้นแล้วคุณจะ
2: เครียดเพราะว่าลบๆอ่ะความ
1: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีการเดิมพัน
2: อ
1: ่ะเดิมพันเรื่องอะไรเงินเดือนสุดท้ายของคุณบ้านของคุณรถของคุณอนาคตคุณ
2: อ
1: ่ะถ้าได้ก็เหมือนการเติมโดพามีนเข้าไปติดนึงแล้วคุณจะเอาอีก
2: ได้เนี่ยเชื่อไหมผมไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ามีใครร่ำรวยหรือว่าได้กำไรจากการพนัน
1: มีคนเดียวเจ้าของเว็บ
2: อ๋อแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องโดนจับ
1: ถูกต้อง
2: นะครับ5การเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินที่เสียกลับคืนนี่ไงเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เอง
1: ใช่
2: คุณได้เสียรถไปใครจะไม่อยากได้รถกลับมาเส
1: ีย
2: บ้านไป
1: แล้ววิธีการเป็นยังไงเล่นเพื่อเอามา
2: เพิ่มแล้วพอเล่นเพิ่มเนี่ยบางทีเงินหมดยืมไปกู
1: ้
2: มีให้เห็นเยอะเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นโลกความจริงหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเอามาทำเป็นซีรีส์มาเป็นทำเป็นหนังเนี่ยเยอะไม่อักเลยแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในผมเชื่อนะว่าในซีรีส์กับในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ต่างเท่าไหร่หรอก
1: ใช่ละครย้อนดูตัวเองนั่นแหละ
2: 6นะครับการปกปิดหรือโกหกคนใกล้ชิดนะฮะก็บอกว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น
1: เพราะว่าแบบเขาก็ต้องจับสังเกตได้แล้ว
2: แต่ว่าเอ๊ะไปทำงานทำไมดูง่วงๆดูไม่อยากทำงานไม่มีสมาธิ
1: ช่วงนี้ทำไมดูแบบหายืมเงินคนอื่นเยอะจัง
2: ทำไมแบบดูแบบว่าเอ๊ะทำไมใช้เงินอะไรเยอะนะอะไรอย่างนี้7ครับเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับและสังคมนะครับก็สุดท้ายครับกรมสุขภาพจิตเขาก็ขอเชิญชวนนะประชาชนเนี่ยร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์รับชมกีฬาเพื่อความบันเทิงรู้เท่าทันผลกระทบจากการพนันนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกายและใจไปด้วยกันเพื่อให้การติดตามการแข่งขันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขความสามัคคีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขคุณภาพชีวิตของตัวเองครอบครัวและสังคมโดยรวมนะหากมีความเครียดหรือกังวลสามารถประเมินสุขภาพจิตได้ด้วยตนเองที่ www.sukhapajit.com หรือสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงฟรีนะครับ
1: นะคะถ้าพบเห็นคนใกล้ตัวลูกหลานเนาะคือถ้าแบบไม่ไหวเรื่องจริงๆก็สามารถโทรเข้าไปได้เลย
2: ปรึกษาได้
1: 1323นะคะ
2: 24ชั่วโมงหรือว่าประเมินสุขภาพจิตตัวเองก็ได้นะว่ามันอยู่ในเลเวลไหนเบอร์ www.sukhapajit สะกดภาษาไทย
1: นะครับ
2: .com
1: นะคะ
2: มันโลกเข้ามา
1: เอาจริงๆนะ
2: สนุก
1: เอาจริงๆตอนสมัยมหาวิทยาลัยอ่ะเคยเจอคนที
2: ่
1: เป็นรุ่นน้องนะคะคือเขาหายตัวไปเลยเว้ย
2: จริงเหรอ
1: เขาหายตัวไปจากเขาเรียกว่าอะไรจากชั้นเรียนเลยแล้วทีนี้ทุกคนก็เริ่มเป็นห่วงเขาเป็นอะไร
2: เมื่อวานเขาไปทานส้มตำ
1: โนจ้ะ
2: ไม่
1: เขาหายไปเลยแล้วทีนี้ก็มีบุคคลใครไม่รู้ไม่ใช่นักศึกษามาตามหาเขา
2: โอ้อันนี้ช่วงบอลโลกใช่ไหม
1: ใช่มาตามหาเขาแล้วทีนี้ก็มาตามหาในแบบที่แบบบอกมาเดี๋ยวนี้นะแบบขู่ๆหน่อย
2: มาแบบว่าไม่ดีแล้ว
1: ง่ายๆมาตามหากับอาจารย์นู่นนี่นั่นสุดท้ายก็มารู้ที่หลังว่าเนี่ยแหละติดเงินพนันแล้วไม่ได้จ่ายอะไร
2: มาทวงหนี้นั่นเอง
1: มาทวงหนี้นั่นเองนะคะ
2: ก็เลยหนีไป
1: เขาต้องดรอปเรียนไปอย่างน้อย1เทอมแล้วก็แน่นอนล่ะว่าทางออกก็คือพ่อแม
2: ่
1: ก็ต้องไปหยิบยืมมาเพื่อคืนไม่งั้นเรียนไม่ได้ค่ะคือแน่นอนว่ามันต้องมีการคุกคามเกิดขึ้นเนาะ
2: เออ
1: นั่นแหละนะอันนี้คือตั้งคือวัยเรียนเนี่ยเงินน่ะคุณไม่ได้หาเองอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปกับการพนันไม่ได้เอาไว้กินไว้ใช้ตามที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองส่งมาเนี่ยมันกลายเป็นโดมิโนเลยนะไม่มีเงินกินเงินใช้
2: เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม
1: ่สุดท้ายคนที่มาแก้ไขปัญหาให้คุณก็คือพ่อแม่แล้วการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยคนรวยเนี่ยเขาไม่งั้นมันคงไม่มีเปิดกันเป็นไปหมดแล้วก็ถูกจับกันไปมากมายแบบนี้นะคะ
2: ใช่ไม่งั้นไม่มีเปิดขนาดนี้หรอกเพราะว่าคนรวยที่เราบอกมันยิงก็คือเจ้าของนั่นหรือว่าคนที่เป็นเจ้ามือเฉยๆไม่มีทางหรอกถ้าเกิดว่ารวยกันหมดเนี่ยอ้าวถ้ารวยกันหมดเนี่ย
1: ใครจะมาเปิด
2: เราสองคนก็ไม่นั่งตรงนี้ละถูกไหม
1: ถูกค่ะ
2: เราไป
1: เราก็คงแบบนี้แล้วแต่แน่ๆค่ะว่าไม่ทำงานไม่มีใครได้เงินนะคะ
2: ถูกต้อง
1: ใช่เพราะว่าการพนันก็คือการพนันมันก็เหมือน
2: ไม่สุจริต
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอาละค่ะพูดถึงเรื่องของนั่นแหละเนาะการพนันก็ฝากกันไว้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคุยในเรื่องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมก็อาจจะไม่ใหม่มากแล้วแหละแต่เป็นเรื่องที่เทคโนโลยีที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็เปิดใจ
2: เอา AI ดีกว่า
1: เรื่อง AI นี่แหละใช่ถูกต้องค่ะ
2: เขาบอกว่า AI เนี่ยบางทีอธิบายได้ชัดเจนละเอียดนะ
1: มากกว่ามนุษย์หรือเปล่า
2: อย่างนี้ปรึกษา AI ได้ไหม
1: ไม่ต้องมามีที่ปรึกษาอะไรแล้วไหม
2: ไม่ต้องมีเลยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องอะไร
1: เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะกับคุณหมอกัตพลยอดมงคลนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: แบงค์ของโบดแบงค์ของโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบดแบงค์ของโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเรา ที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบคุณเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: แบงค์ขอบคุณมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
10: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
11: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
10: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
11: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
10: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
12: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
13: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
14: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียนี่คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดอะไรทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ในสามสัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติบัญญัติไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่สามยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
13: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่าลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
14: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
13: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรืออย่างนั่นเองค่ะ
15: สื่อ
0: ำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11:40 น.ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันอย่างที่เกริ่นไปในช่วงที่แล้วบอกว่าเราจะคุยกันเรื่อง AI ว่าถ้าเกิดว่าอธิบายได้ดีกว่าหมอแล้วเนี่ยเราจะปรึกษา AI ดีกว่าไหม
2: เชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยา
1: ใช่
2: เพราะว่าทุกวันนี้พี่กุ้งคุณใช้ AI ในการทำงานหรือว่าในการดำเนินชีวิตเยอะไหมครับ
1: เยอะ
2: ทำอะไรบ้างไหนขอฟัง
1: ทำสไลด์สรุปประชุ
2: ม
1: ทำกราฟิกอะไร
2: ที่พูดมาก็เกือบจะหมดแล้วเนาะ นี่เดี๋ยวขอคุณตัวจริงเลย
1: ฉันเป็น
2: เหมือนกันผมเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยบางทีหาร้านอาหารหรือว่าเล่นกีฬาหรือทำอะไรเนี่ยผมถามนะ AI เนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยในเว็บไซต์เนี่ยปึ๊บๆๆมันถามตอบมาให้หมดเลยว่าทำอะไรบางทีผมเล่นกีฬาบางอย่างเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ้างโค้ชอะใช้ AI เนี่ยช่วยดูว่าตรงเนี้ยต้องเพิ่มอะไรต้องเพิ่มอะไรแต่ว่าเราต้องมาคิดต่อเองนะ
1: ใช่ใช่ไม่ต้องไปเสียตังค์ตรง
2: น
1: ั้
2: นละแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็น่าสงสัยนะว่าทุกวันเนี้ยบางคนเนี่ยป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยก็ถาม AI
1: สุขภาพเลยนะ
2: เออแต่ว่ามันก็เป็นข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วอะมีหมอไว้ทำไมหรือว่าเราปรึกษา AI ดีกว่าป
1: ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอกันตพลยอดมงคลหรือคุณหมอเติมนะคะจิตแพทย์ประจำมีเซ็นเตอร์คลินิกที่จะมาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหม
15: อสวัสดีครับ
1: ค่ะอันนี้คุณหมอจริงๆหรือ AI คะ
15: โอ้โหยังหมอจริง
2: อ๋ออะไรให้เช็คไหมไม่งง
1: ค่ะนั่นแหละตอนนี้หลายคนเลยก็เลือกที่จะถามสมมติว่าเป็นอะไรอาการลักษณะนี่1 2 3 4เลือกที่จะถาม AI ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่เซิร์ชเข้าไปทีนี้พอผลออกมาปั๊บต้องปฏิบัตินู่นนี่นั่น3 4 5 6 7ทีนี้เชื่อได้ 100% จริงๆมั้ยคะ
15: อ๋อต้องบอกงี้ครับไม่มีข้อมูลไหนในโลกเชื่อได้
1: 100%
15: สุดท้ายมันต้องอยู่ที่วิจารณญาณของเราด้วยครับเราดูความน่าเชื่อถือด้วยครับจริงๆ AI เนี่ยถามว่าปรึกษาคุยกับมันเรื่องสุขภาพได้ไหมได้แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องระวังครับมองว่าเหมือน AI เหมือนเป็นเพื่อนเก่งๆคนนึงแล้วในบางโมเดลเนี่ยก็เริ่มจะออกเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆรู้ลึกขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ต้องระวังครับเพราะว่า AI แต่ละตัวแต่ละเวอร์ชันก็เก่งไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะฟรีกับเสียเงินก็เก่งไม่เท่ากันดังนั้นเวลาเราหรือ AI บอกอะไรเนี่ยเราต้องชั่งใจดีๆถ้าเป็นอะไรที่สำคัญมีถึงขนาดจะเป็นการวินิจฉัยถึงขนาดจะบอกว่าเราต้องกินยาอะไรอันนี้ยังไม่แนะนำครับต้องระวังมากๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวดูแลตัวเองหรือคอยบอกเบื้องต้นว่าโอ้แบบนี้รุนแรงไหมหรือแบบนี้ยังพอสังเกตอาการได้อย่างเงี้ยครับก็พอพึ่งพาได้คร
2: ับก่อนที่จะไปถึงคำถามต่อไปนะครับอย่างเงี้ยเท่ากับว่ามองในมุมคุณหมอบ้างนะเราไม่เคยคิดเลยนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราพวกเราอาจจะมีการโดน disrupt หรือว่าโดนแทรกแซงทำให้อาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยหายไปเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าวันเนี้ยเขาบอกว่า AI อธิบายได้ดีกว่าหมอหรือปรึกษา AI ดีกว่าคำถามของเราเนี่ยคุณหมอเองมองในมุมคุณหมอเนี่ย AI มันมากระทบกับ อาชีพของคุณหมอเหมือนกันเหรอครับ
1: หรือมันทำให้การทำงานคุณหมอยากขึ้นไหมคะ
15: จริงๆแล้วหมอทำให้ทำงานง่ายขึ้นแต่ว่า
2: ต้องปรับตัวอะไร
15: ใช่ต้องปรับตัวครับแล้วก็จริงๆทุกวันนี้รู้สึกเหมือนถูกดิสรัปไปบางส่วนแล้วนะฮะ
2: มันยังไงครับคุณหมอลองเล่าให้ฟังหน่อย
15: ทุกคนก็หมอเชื่อว่าหลายหลายคนน่ะที่เข้าถึงเรื่องการใช้โทรศัพท์หรือ AI ได้เนี่ยหมอเชื่อว่าเกือบ 100% ละมึงจะมีถาม AI ก่อนก่อนที่ตัดสินใจว่าเอ๊ะจะไปหาหมอไหมหรือจะไปซื้อยาดีไหมอะไรเงี้ยหลายหลายคนที่ถ้าไม่มั่นใจหมอเชื่อว่าหลายหลายคนถาม AI ละทุกวันนี้นะฮะดังนั้นจริงๆเบื้องต้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มเข้าถึง AI แล้ว AI ก็เริ่มดิสรัปในการแพทย์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องบอกว่าเหมือนทุกอย่างนะครับคือถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องความเป็นความตายมีความจริงจังตัดสินใจอย่างเช่นว่าเราจะปรึกษา AI เรื่องซื้อบ้านหรือมีคดีความอย่างเงี้ย
2: ครับ
15: เราก็ยังไม่ควรพึ่งมัน 100% หรือโอ้เราจะขึ้นศาลเราพึ่ง AI ได้ไหมฮะเหมือนตอนนี้มีซีรีส์ทนายปีศาจใช่ไหมฮะ
2: เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เอง
15: ใช่ครับ ดังนั้นมันก็ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆหรือเป็นการตัดสินใจที่จะมีผลกับชีวิตสุขภาพความเป็นอยู่ของเราจริงๆฮะก็ยังแนะนำให้พึ่งผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าAI ครับเขาก็ตัดสินใจบนข้อมูลที่เราป้อนให้เขาซึ่งบางทีมันครบบ้างไม่ครบบ้างหรืออย่างสมมติเวลาคุณหมอตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่ว่าฟังอย่างเดียวว่าแบบคนไข้เล่าว่าปวดท้องอย่างนี้มากี่วันมีไข้อะไรเงี้ย AI มันจะรู้แค่นี้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณหมอเขาก็จะต้องถามลึกขึ้นถ้าคุณหมอสงสัยว่าจริงหรือเปล่าคนไข้ลองดูดีนะไข้มากี่วันไข้ลักษณะไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีการตรวจร่างกายอะไรเพิ่มเติมครับหรือในทางสุขภาพจิตเองก็ไม่ใช่แค่ว่าหมอฟังเฉยๆนะจะแบบคุยโทรศัพท์อย่างนี้แล้วจะวินิจฉัยได้ดีเหมือนเจอหน้าเจอตาเจอตัวเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าในความเป็นมนุษย์นะครับบางทีคนไข้เล่าว่าโอ้ยไม่มีอะไรแค่นอนไม่หลับเฉยแต่ดูสีหน้าสีตาแล้วโอ้อมทุกข์มากเลยมันคนมีความเศร้าอันนี้ฮะยังเป็นจุดบอดใหญ่เลยที่AI เนี่ยไม่สามารถประเมินข้อมูลได้ครบถ้วนดังนั้น มันมีโอกาสผิดพลาดสูงฮะเวลาที่มันจะบอกว่าอ้อถ้าคุณนอนไม่หลับสงสัยคุณลองทำอันนี้อันนี้ไหมคุณไม่น่าเป็นไรมากนะอะไรเงี้ย แต่ AI อาจจะไม่ได้เห็นเราจริงๆว่าโหจริงๆที่เราไม่ได้บอกอยู่ในใจลึกมากเต็มหมดเลยหรือเรานึกไม่อยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราแบบทุกข์มากแต่เราไม่กล้าพิมพ์ลงไปอะไรครับ AI ก็จะยิ่งพลาดเลยดังนั้นยังแนะนำว่าต่อให้ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเลี่ยงไม่ได้ครับหมอก็บอกตรงๆว่าคือหมอก็ตอนนี้ด้วยความใหม่นะครับก็จะมีหมอบางท่านที่แบนเลยบอกว่าเฮ้ย AI เนี่ยอันตรายมากเราอย่าไปยุ่งมันถ้าการแพทย์เมื่อไหร่ปรึกษาหมอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะก็มีแบบนี้ฮะแต่ถ้าในมุมหมอเองหมอก็มองว่าเราหนีไม่พ้นฮะเราผ่าน AI แทบทุกอย่างในชีวิตแล้วแล้วหมอก็ต้องปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเอาเริ่มมีการเอา AI มาใช้ในการช่วยดูแผ่นเอ็กซเรย์เบื้องต้นดูอะไรต่างๆช่วยในการสรุปข้อมูลคนไข้อะไรเงี้ยเริ่มใช้มากเรื่อยๆหนีไม่พ้นครับแต่ว่าเราต้องใช้บนความน่าเชื่อถือที่เป็นตามข้อเท็จจริงที่เห็นขีดจำกัดของ AI ดังนั้นครับปัจจุบันในทางการแพทย์เองต่อให้เริ่มมีเอา AI มาใช้แนะตามโรงพยาบาลหรือวิจัยก็จะเป็นลักษณะว่าต้องมีคนอยู่ในขั้นตอนเสมอนะต้องมีฮิวแมนมนุษย์นี่แหละคอยเช็คเสมอว่าโอเคที่ AI พูดมาเนี่ยถูกต้องไหมก่อนที่จะเอาข้อมูลจาก AI ไปใช้จริงอย่างเงี้ยครับ
1: ก็ถือว่าจะต้องแบบเรียกว่าอย่าเชื่อ 100% แล้วก็ต้องแบบ

0: แพทย์ก็ได้ครับเรื่องจิตเวชอะไรเงี้ยดีขึ้นได้อย่างไรผมจะเอาตรงนี้มาช่วยได้อย่างไร
1: ถ้าง่ายที่สุดเลยเบื้องต้นเนี่ยคืออาจจะเป็นลักษณะว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรสมมติมีคำแนะนำไหมว่าถ้าจะเช็คเพิ่มเติมว่าตกลงที่เรานอนไม่หลับหรือเรารู้สึกเครียดเนี่ยมันน่าจะต้องทำยังไงต่ออย่างเงี้ยครับอันเนี้ยหมอคิดว่าช่วยได้แต่ถ้าเป็นเรื่องลักษณะว่าโอ้ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราแบบเศร้ามากๆเลยอยากจะให้ AI ช่วยรักษาเราอันเนี้ยหมอไม่แนะนำมากๆครับเพราะว่าพอ AI เนี่ยไม่ได้เทรนโดยเฉพาะด้านการแพทย์แล้วก็ไม่ได้รับการรับรองอะไรต่างๆนะครับมีโอกาสพลาดเยอะมากแล้วบางครั้งในการพลาดมันทำให้เราเสียโอกาสแทนที่เราจะอาการดีขึ้นกลายเป็นหนักกว่าเดิมหรือบางครั้งอันตรายเลยในโมเดลแรกๆเนี่ยมีออกมาเลยว่าเฮ้ย AI คุยไปคุยมากลายเป็นว่าคนไข้ไปคอตตอเลยอย่างเงี้ยครับโมเดลหลังๆเขาก็เลยพยายามปิดช่องนี้มากขึ้นว่าอุ๊ยถ้ามีใครเริ่มถามเรื่องคอตตอหรืออะไรเนี่ยมันจะพยายามแนะนำให้ไปพบแพทย์เลยอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังต้องแก้กันไปเรื่อยๆใช่ครับดังนั้นอาจจะต้องระวังมากๆว่าคล้ายๆสมัยก่อนเวลาเราเสิร์ชเน็ตนะฮะผู้ใหญ่หลายๆท่านสมัยก่อนตอนใช้มือถือใหม่ๆก็จะเชื่อทุกอย่างที่เห็นในไลน์ถูกไหมฮะหมอมองว่าเหมือนกันเลยแต่ในยุคนี้ AI เนี่ยพอด้วยความใหม่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเก่งจังเลยเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราจะเชื่อมันได้ทุกอย่างอยากให้นึกย้อนว่าเอ้ยเหมือนสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเล่นไลน์เล่นอะไรบ่อยๆแกเห็นในไลน์อุ๊ยใครไม่รู้พิมพ์มาแชร์อะไรมาน่าเชื่อถือเต็มไปหมดเหมือนจะเชื่อได้หมดแต่จริงๆง่วงหนักมากนะครับดังนั้น AI เหมือนกันครับต้องพยายามใช้วิจารณญาณของเราด้วยประกอบไปด้วยครับเพราะว่าหลายๆครั้ง AI เขาเรียกว่ามี hallucination ได
2: ้
1: คือมันไม่มีฐานข้อมูลเนี่ยแต่มันถูกฝึกให้พยายามตอบเราให้ได้จะสังเกตว่า AI จะพยายามไม่บอกเราว่าไม่รู้ฮะมันจะตอบจนได้พยายามจะหามาตอบให้ได้แต่พอเราถามลึกแหล่งอ้างอิงไปหลายๆครั้งจะเจอว่ามัน hallucinate คือมันหลอนขึ้นมาเองฮะมันบอกว่าโอ้เนี่ยฉันไปค้นงานวิจัยนี้มาพอเราถามโอ้ยไหนขอดูลิงก์งานวิจัยหน่อยขอไปอ่านเองที่ข้อมูลดิบเป็นยังไงปรากฏว่าไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับยังเจออยู่เรื่อยๆแล้วก็เยอะมากครับ
0: ครับอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าคุณหมอบอกว่าเรื่องพื้นฐานเน
2: ี
0: ่ยแบบว่าที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรื่องที่มันหนักมากขึ้นไปซีเวียอย่างเคสเมื่อกี้ผมได้ยินมานะว่าคือไปปรึกษา AI แล้วสุดท้ายที่คุณหมอบอกก็คือแบบคอมมิตซูซายก็คือเหมือนคอตตอมันคือ AI เนี่ยมันไม่ได้บางตัวในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการป้อนข้อมูลมาให้รู้จักคำว่าแบบศีลธรรมหรืออะไรที่มาคิดว่าสิ่งเนี้ยถูกผิด
2: แต่ตอนนี้คือ
0: มันไปแนะนำให้เขาทำอย่างเขาเหมือนเขาถามว่าแนะนำวิธีการคอตตอให้หน่อยแล้วปรากฏว่า AI มันก็แนะนำสิ
2: ก็คล้ายๆแบบมันเหมือน
0: มันต้องตามคำสั่ง
2: อ่
0: ะ
2: มันคือการทำตามคำสั่งประมวลแล้วก็ทำตามคำสั่งซึ่งความจริงตอนนี้เขาก็ปรับปรุงแล้วก็อย่างที่ลูกบอกคือถ้าเซิร์ชอ่ะให้ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าแล้วหรือไม่ก็ออกตัวว่าผมเนี่ยไม่ใช่แพทย์นะเป็น AI ซึ่งมีความผิดพลาดได้ตึ๊ดอ่ะมีข้อมูลแบบนี้มาให้คุณแต่ใดๆคุณก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะแฟนรายการเราเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นผู้สูงอายุการเชื่อการแชร์ในไลน์การส่งข้อมูลกันเองเป็นกลุ่มตอนนี้พัฒนาโดยการเซิร์ชใน AI เนาะดูแบบว่าละคร AI อุ๊ยเหมือนอาการของฉันเลยเราทำตามแบบนี้ดีไหมเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะเชื่อได้ไม่หมดแล้วก็ไปหาคุณหมอดีกว่าถ้าเกิดอาการมันไม่สามารถที่จะรักษาเองได้แล้วนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าข้อสำคัญนึงเลยคือหมอมีตัวตน
2: ใช่
1: มีอะไรผิดพลาดหมอรับผิดชอบ
0: ไม่ใช่
1: หมอพูดผิดหมอรักษาพลาดอะไรหมอรับผิดชอบหมดนะฮะฟ้องได้ใช้คำนี้แต่ AI ไม่ได้นะ AI นี่ลอยๆเลยนะฮะครับ
0: ให้คุณหมอฝากหน่อยนะว่าสุดท้ายเนี่ยครับคุณหมอ
2: การรู้เท่าทัน
0: แล้วก็หมอหรือ AI นะครับถ้าสมมติว่ามีเคสเนี่ยเราควรไปหาหมอหรือ AI เพราะอะไร
1: ครับถ้าเป็นเรื่องการดูแลเบื้องต้นรู้สึกว่ามันไม่ได้รุนแรงคือเราอยากแค่หาข้อมูลว่าโอ้สมมติว่านอนไม่หลับหรือเครียดทำยังไงได้บ้างอย
2: ่
1: างเงี้ยถาม AI ได้ครับไม่ผิดเลยครับแต่ว่าพอได้ข้อมูลมาเราก็ต้องดูอีกทีนึงนะฮะคือไม่ว่าจะฟังใครหรืออะไรก็ตาม พยายามใช้วิจารณญาณ

0: ตัวเองคิดวิเคราะห์ครับว่าจริงไหมทำแล้วมันจะดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องของการว่าโอ้ฉันป่วยไหมเฮ้ยตอนนี้ฉันเริ่มไม่อยากอยู่ละหรือโอ้นอนไม่หลับทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยเริ่มโทรมแล้วอย่างเงี้ยครับควรพบแพทย์เพราะว่าพอละมัวแต่เสียเวลากับ AI มากๆครับบางทีมันวนในอ่านคือ AI เนี่ยเขาฝึกให้พยายามตอบเขาก็ตอบเต็มที่เลยแต่เราหายหรือเปล่าเขาไม่เกี่ยวนะเขาไม่รับผิดชอบนะแต่ตัวใครตัวมันนะครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ท่านเป็นเยอะแล้วประเทศไทยไม่ได้เข้าถึงการแพทย์ยากเลยฮะมีเยอะแยะเต็มไปหมดไม่มีสตางค์ก็มีสิทธิ์เต็มที่ท่านไปใกล้บ้านได้หมดเลยใช้เถอะครับเพื่อตัวท่านเองครับอย่ามัวเสียเวลากับ AI แล้วบางทีท่านเสียโอกาสหรือเป็นหนักขึ้นแล้วเกิดมันผิดพลาดเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบนะฮะเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองครับผมครับ
1: ค่ะนะก็อย่าลืมทำตามคุณหมอแล้วก็ไม่ต้องเชื่ออะไรง่ายๆเชื่อคุณหมอดีกว่าเพราะว่าเขารักษาเราได้รับผิดชอบเราได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอกันตพลยอดมงคลนะคะหรือคุณหมอเติมจิตแพทย์ประจำมีเซ็นเตอร์คลินิกมากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะ
2: ขอบคุณนะครับคุณหมอเติม
0: ขอบคุณครับสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับ
1: นั่นแหละพูดถึงเรื่องของอย่างเมื่อก่อนเนี่ยฮิตมากๆเลยคือส่งแชร์ในกลุ่มไลน์กันอะ
2: สวัสดีวันจันทร
1: ์ไม่อันนี้มันยังง่ายเป็นการทักทายไงเธ
2: อ
1: แต่ถ้าเกิดว่ากินอันนี
2: ้
1: ไม่ต้องไปหาหมออ
2: ๋อรู้แล้วมีอันนึงฮิตมากเลย
1: อะไร
2: มะนาวช่วยรักษาโรคมะเร็ง
1: โอ้อันเนี้ยคือจนกลายเป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงสาธารณสุขคือนำขึ้นวาระเลยนะว่ามันไม่สามารถ
2: ต้องไปวิจัยกันจริงจัง
1: กลายเป็นว่าเอาจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนะคะคือการแพทย์ของเราเนี่ยพยายามพัฒนาจนกลายเป็นเท่าทันเชื้อโรคเท่าทันมีวัคซีนมากมายคุณหมอเขาก็เสริมองค์ความรู้กันมากมายแต่ AI มันคือการรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งที่เซิร์ชได้เชื่อถือได้บ้าง
2: มันไม่ได้ออกบางทีมันไม่ได้ประมวลให้เราอ่ะมันบอกเราหมดเลย
1: ตอนใช่ตอนท้ายของ AI ทุกอย่างจะเขียนว่าผมหรือข้อมูลทั้งบนเนี่ยเป็น AI ซึ่งมีข้อผิดพลาดกันได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดับเบิลเช็คดับเบิลเช็คไม่พอถ้ามันเกินกว่าเราจะถามใครสักคนได้ที่เขาไม่ได้มีส่วนมารับผิดชอบเราเนี่ยคือการไปหาหมอค่ะ
2: ผู้เชี่ยวชาญดีกว่า
1: ผู้เชี่ยวชาญเน
2: า
1: ะสิทธิ์30บาทประกันสังคมสิทธิ์ต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้คือการเข้าถึงเรื่องของการแพทย์มันไม่ได้ยาก
2: ระบบสาธารณสุขก็ดี
1: ขึ้นแล้วใช่นะคะก็คือถ้าไปหาหมออย่างน้อยๆได้ปรึกษาคนที่เรียนมาอย่างน้อยก็6ปีขั้นต่ำนะได้จ่ายยามาดูแล้วโอเคฉันจะรักษา
2: แล้วเขารับผิดชอบ
1: ใช่และ
2: เกิดอะไรขึ้น
1: รักษาผิดวัตถุประสงค์นี่นั่นเนี่ยเขาก็รับผิดชอบเพราะว่าเขามีหน้าที่ดูแล
2: เรารู้ขั้นตอนรู้โปรเซสอยู่ว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์เจ้าของไข้นะเขาก็รู้ว่าคุณอยู่ในสเตตัสนี้แล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาเขาจะแก้ยังไงไม่ใช่ว่าสุดท้ายไปใหญ่ไปเป็นเยอะแล้วเพราะว่าถามคุยกับ AI ทุกวันใช่ไหม
1: ใช่
2: ไปให้เขาแก้อาจจะไม่ทันก็ได้
1: ใช่มัวแต่แบบถามอยู่ถามไปถามมาใดๆก็เถอะนั่นคื อโปรแกรมหรือเรียกว่าความมันเป็นเทคโนโลยีอ่ะมันมีความผิดพลาดได้มันมีขนาด
2: ปัญญาประดิษฐ
1: ์มันคือปัญญาประดิษฐ์ที
2: ่สร้างขึ้นมา
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าเชื่อยิ่งเราเชื่อแล้วเราไม่ไปรักษาสักทีม
2: ัน
1: อาจจะทรุดหนักก็ได้นะ
2: ใช่ยิ่งทิ้งไว้หรือว่าเราไม่ไปหาผู้เชี่ยวชาญสุดท้ายเราอย่างที่บอกครับเน้นย้ำเราใช้แค่เรื่องที่มันไม่ได้อันตรายคอขาดบาดตายนะเราก็ถาม AI คุยเรื่องกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
1: คุณใช้ในการแบบว่าไหนช่วยบอกหน่อยซิว่าเราจะต้องออกกำลังกายประมาณไหน
2: ท่านี้ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้รุนแรงอะไรสำหรับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนักไปกว่านี้หรือว่าถ้าเกิดว่าต้องใช้อะไรที่มันแบบว่าเฉพาะมากๆเพื่อเอาไปใช้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเอามาใช้ให้สามารถหารายได้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมก็อาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะ
1: ใช่อย่างของเธอใช้เรื่องนี้ของพี่เนี่ยพี่จะจดว่าทุกวันพี่กินอะไรแล้วก็รวบรวมแล้วก็ใส่ลงไปว่าเนี่ยทั้งหมดแคลอรี่และโปรตีน
2: เท่าไหร
1: ่มันก็จะคำนวณออกมาให้คร่าวๆแต่ใดๆถ้าเกิดมันไม่ได้มีสลากหรือว่าเป็นแบบ1ถ้วย1 อะไรแบบนี้มันก็อาจจะไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะประกอบกันหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการแพทย์เจ็บป่วยต่างๆไปหาหมอดีที่สุดบอกลูกบอกหลานนะคะบอกคนใกล้ตัวอย่าเชื่อข้อมูลในโทรศัพท์มือถือมันไม่ต่างอะไรกับการเราประวิงเวลาในการรักษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้เรื่องนี้สำคัญมากแล้วก็คุณหมอยืนยันเองว่าคุณหมอ น่าจะถือและพร้อมรับผิดชอบมากกว่า AI นะคะ
2: แน่นอนครับเขาก็รับผิดชอบชีวิตเรา
1: แน่นอนนะคะเอาค่ะวันนี้นะคะรายการชั่วโมงสุขภาพของเรา2ชั่วโมงก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด2ชั่วโมงแล้วก็พี่ช่างเทคนิคของเราพี่โดสุภชัยจันตะนะคะแล้วก็ทีม Facebook ว่าที่ร้อยตีคุณากรสิมิทักษ์และเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Metro Lifestyle

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกานางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบก็ปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยบอกพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่อันดับที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระธรรมไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพด้วยดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่ 16 ถึง 19 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งจะมีทุกๆเรื่องในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได
6: ้อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไปกฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกร.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคันดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
11: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความข้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการห่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
12: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
13: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวาลินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวาลินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
14: ้นายชยันต์สงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
15: รองศาสตราจารย์เอ็มพรรัตินพรคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
16: ยอลิมิตจึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
15: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทดารุมนอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
17: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุรุษณีแยไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุรุษณีแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
18: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
19: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงศ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก การหัวประมูลเนี่ยแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมพันธ์โครงการ
18: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
21: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
21: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
1: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิประเทศคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวระลอกใหม่ โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 แล้วก็รอบปั่นน้องชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกแพ้ให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์กูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้ 2-0 เกม 21-1521-17 ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1พลังการ FC ชนะราชประชา 2-0 และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี 8-0 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้ 7-2 โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0 และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้ 3-1 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะรับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณะโยชินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม นั่นจะมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
2: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
3: แปดนักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรลักษณ์รุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรสิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์ติดใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมกับดนมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่งข้านักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรส่งศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวทแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมจุนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เป็นคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยชนะวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบันชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วีรยศแจงขนบสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชพูนเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้น่าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการPTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอปัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปอปลารอเรือสระอืออ่าง ปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกบชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสารมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้าทูโกสร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
1: ขณะนี้เวลา 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า

0: จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกิฟต์บลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ การอ่านฉลากยาและ

0: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาได้ตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: แบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
2: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของบวชเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: แบงค์ของบวชมาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
3: ์งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสามารถติดตามได้นะคะสำหรับใครที่รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็มี FM 105เมกะเฮิร์ตซ์ด้วยนะคะส่วน AM ค่ะแวะไปรับฟังได้ที่ AM 891กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะ
0: ค่ะเข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์ได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราหรือใครที่อยากจะฝากคำถาม เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะที่จะมาให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่รออาจารย์อาสารานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราก็จะเปิดสายเหมือนเดิมเลยนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้หรือใครที่ชมทางออนไลน์ฝากคำถามได้เลยทางออนไลน์นะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะก็ฝากคำถามมาได้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่ข่าวสารวันนี้กันเลยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะพาท่านผู้ฟังไปสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยวันนี้เป็นที่ไหนนะคะพี่กบน่าจะพอเดาออกนะ
1: ไม่เห็นภาพแล้วทุกคนเดาออกเลยทุกกระเจียว
0: ใช่ค่ะพาไปจังหวัดชัยภูมินะคะเปิดแล้วค่ะเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมินะคะชวนไปสัมผัสความงดงามของดอกกระเจียวที่เริ่มออกดอกที่อุทยานแห่งชาติไทรทองและอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิค่ะเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวรอคอยในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับทุ่งดอกกระเจียวที่ผลิบานชูช่อสีชมพูอมม่วงอย่างงดงามค่ะท่ามกลางสายหมอกและอากาศที่บริสุทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อีกหนึ่งที่นะคะที่อุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวค่ะนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะคะจังหวัดชัยภูมิยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะคะการแสดงดนตรีโฟกซองแล้วก็กิจกรรมพาสปอร์ตท่องเที่ยวค่ะเพียงเช็คอินตามจุดต่างๆก็จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้านแล้วนะคะอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ดอกกระเจียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งสำหรับปีนี้เนี่ยจังหวัดชัยภูมิยังได้จัดรถโอท็อปนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดเทศกาลดอกกระเจียวบานค่ะซึ่งจะจัดยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเป็นต้นฤดูฝนซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดนะคะดอกกระเจียวเริ่มเบ่งบานนอกเหนือจากทุ่งดอกไม้แล้วจังหวัดชัยภูมิยังมีอุทยานและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่สวยงามอีกมากมายค่ะรวมไปถึงการค้นพบนาคาไททันไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความยิ่งใหญ่และความงดงามของจังหวัดชัยภูมิด้วยตัวเองค่ะก็ไปกันได้นะคะไปชมความสวยงามของดอกกระเจียวบาน
1: ค่ะก็เดินทางไม่ไกลถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะภาคกลางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็วางแผนการเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝน
0: ค่ะ
1: มาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะครม.ได้มีการเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะแล้วก็รัสเซียค่ะฉบับที่6นะคะพ.ศ. 2569ถึง2573ค่ะเพื่อที่จะเป็นกรอบความร่วมมือระยะ5ปีในการที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงว่าการและก็ระดับกรมในประเด็นสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทวิภาคีหรือความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะการประสานงานในสหประชาชาติแล้วก็การสื่อสารเชิงกลยุทธ์การต่อต้านข่าวปลอมแล้วก็ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะและประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ด้วยโดยไทยและก็รัสเซียเนี่ยเตรียมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่9นะคะที่กรุงมอสโกในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะมีการลงนามแผนดังกล่าวนี้นะคะในโอกาสเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นแผนนี้เนี่ยไม่ใช่สนธิสัญญาแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะครม.เองยังเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะที่ผู้นำอาเซียนนั้นจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานรัสเซียในที่ร่วมประชุมไปแล้วนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ซึ่ง4ฉบับนี้นะคะก็จะมีร่างปฏิญญาคาซาน2026นะคะยืนยันความร่วมมือด้านสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ค่ะส่วนที่2ฉบับที่2เป็นร่างแถลงการความร่วมมือด้านพลังงานค่ะก็จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็พัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำส่วนเรื่องที่3นะคะเป็นการร่างแถลงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์ดนตรีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆด้วยค่ะฉบับสุดท้ายนะคะเป็นฉบับที่4ร่างแผนดำเนินการอาเซียนรัสเซียค่ะในปี2026ถึง2030นะคะก็กำหนดความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมวัฒนธรรมอันนี้จะครอบคลุมไปถึงการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะแล้วก็มีการค้าการพลังงานอาหารเกษตรสาธารณสุขมีการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยค่ะซึ่งทั้ง4ฉบับนี้จะไม่ขอให้เกิดพันธกรณีด้านกฎหมายนะคะระหว่างประเทศแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียค่ะโดยเฉพาะด้านพลังงานวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะคะที่สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยค่ะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมบทบาทสำคัญของไทยในเวทีระหว่างประเทศในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะมาถึงเรื่องคำเตือนกันบ้าง
1: ค่ะ
0: คำเตือนจากกรมควบคุมโรคนะคะเตือนเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษาค่
1: ะ
0: โรคอาหารเป็นพิษนะคะก็เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียที่พบได้บ่อยเลยนะคะโดยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงแล้วก็สามารถหายได้เองภายใน24ถึง48ชั่วโมงค่ะสาเหตุสำคัญนะคะก็มักจะเกิดจากวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพการปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ปลอดภัยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำ6มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษานะคะ1เลยก็คือการจัดระบบสุขาภิบาลอาหารที่ได้มาตรฐานค่ะโรงอาหารและจุดปรุงอาหารจะต้องสะอาดนะคะแยกอาหารดิบและสุกอย่างเป็นสัดส่วนอาหารต้องปรุงสุกใหม่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ไม่วางทิ้งไว้นานเกิน2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งผู้ปรุงแล้วก็ผู้เสิร์ฟจะต้องรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะ2เลยก็คือเก็บรักษานมโรงเรียนอย่างถูกวิธีนะคะนมพาสเตอร์ไรส์ต้องขนส่งแล้วก็เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ไม่เกิน8องศาเซลเซียสค่ะส่วนนม UHT นะคะควรเก็บในที่แห้งโปร่งแล้วก็พ้นแสงแดดค่ะ3เลยก็คือควบคุมอาหารบริจาคอย่างรอบคอบบางโรงเรียนค่ะสถานศึกษานะคะเขาก็จะมีการบริจาคอาหารกลางวันแบบนี้นะคะจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาวันหมดอายุแล้วก็สภาพบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงอา าหารที่เสียง่ายหรือว่าปรุงทิ้งไว้นานค่ะ 4. ก็คือดูแลความปลอดภัยด้านอาหารในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ค่ะเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาลหลีกเลี่ยงอาหารที่เสียงบูดเสียง่ายหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็จะต้องระบุเวลาบริโภคอาหารให้ชัดเจนด้วยนะคะ 5. ก็คือป้องกันอันตรายจากพืชพิษในสถานศึกษานะคะจัดทำรั้วกั้นติดป้ายเตือนแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพืชพิษแล้วก็วิธีป้องกันตนเองพืชพิษช่วงนี้ก็อะไร
1: เห็ดพิษ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายก็คือเตรียมระบบรับมือเมื่อเกิดการระบาดค่ะคัดแยกผู้ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียออกจากกลุ่มให้ดื่มสารละลายเกลือแร่นะคะและหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขพร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคค่ะก็หากว่าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยรูปค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่29มิถุนายนนี้ค่ะณราชบพิตรสถิตธรรมสถานสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับกิจกรรมประจำวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่16นะคะในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรได้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึง29มิถุนายนเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าค่ะ7นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยรูปยกเว้นวันที่26มิถุนายนวันเดียวนะคะเวลา8นาฬิกาถวายภัตตาหารเช้าและเวลา11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลค่ะและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารหรือว่าสมทบบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารเช้าจำนวน 10,000 บาทภัตตาหารเพลจำนวน 20,000 บาทและน้ำปานะจำนวน 3,000 บาทค่ะหรือร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยค่ะเลขที่บัญชี0061361208ค่ะ006-1361208ค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ065-141-5935ค่ะหรือ091-010-2639นะคะก็ใครที่ฟังไม่ทันเข้ามาดูได้นะคะในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะขึ้นเป็นภาพแบนเนอร์ไว้ค่ะ
0: ค่ะค่ะตอนนี้13:16 นะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วพร้อมอยู่ในสายนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะจะบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยฝนตกมาทั้งสัปดาห์เลยที่ปราจีนบุรีเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็จะมีตกช่วงเลิกงานในบางวัน
1: ถ้ากองร้อน
0: น่
1: าจะการ
0: ส่วนใหญ่จะเย็นนะ
1: อาจารย์เดี๋ยวใกล้ถึงงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23แล้วให้อาจารย์พูดถึงเรื่องงานหน่อยค่ะว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะ
2: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะจะจัดขึ้นนะคะในวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะที่จะถึงนี้นะคะต้นเดือนหน้านะคะที่เมืองทองธานีค่ะ Impact Hall 11 12นะคะซึ่งในงานทุกๆปีเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของบูธโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะก็ถ้าเป็นแฟนคลับกันมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าทุกๆปีนะคะอภัยภูเบศรจะแจกหนังสือเล่มใหม่นะคะในซีรีส์บันทึกของแผ่นดินนะคะซึ่งปีนี้จะเป็นเล่มที่16แล้วนะคะโดยในธีมหนังสือบันทึกของแผ่นดินปีที่จะแจกรุ่นใหม่เล่มนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติ ก็น่าจะเป็นสมุนไพรโดยรวมๆที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเล่มสีๆทั้งเล่มนะคะก็จะแบ่งเป็นรอบเช้ากับบ่ายรอบละ100เล่มทุกวันนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นไม้ฟรีวันละ300ต้นนะก็แบ่งเป็น2รอบรอบละ150ต้นนะคะก็จะมีต้นหอมแซ่หอมแซ่นี่ใช้บรรเทาอาการหวัดนะคะแล้วก็มีวันที่3กรกฎาคมแจกลังจืดนะคะวันที่4แจกพลูนะคะวันที่5แจกกะเพราป่านะคะ
1: ซึ่ง
2: ใช่วันแรกแจกหอมแซ่
1: ค
2: ือต้นไม้ส่วนใหญ่บางทีชื่อจะแปลกๆเพราะว่าเหมือนเขาไปเอามาจากในตรงในป่าอะไรนะแต่ไม่ได้ว่าไปตัดไม้ทำลายป่านะคะเหมือนเอามาเพาะพันธุ์ที่ไร่เขาใหญ่อีกทีนึงให้แจกประชาชนอ่ะก็เป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่ได้หาได้ทั่วไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวงานอยู่แล้วนะคะก็มารับของฟรีเนาะในงานแล้วก็จริงๆบูธอื่นเนี่ยเขาก็มีแจกนู่นแจกนี่นะคะทั้งที่ทราบนะคะแล้วก็
1: อาจารย์แจกวันละ100ต้นเหรอคะ
2: วันละ300ต้นค่ะ
1: 300ต้น
2: ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงเช้ากับบ่ายใช่ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันตั้งแต่งานเปิดแหละ10โมงนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะสาธิตให้ความรู้เวทีสุขภาพอะไรต่างๆตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเรามีอีกงานนึงนะคะที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพก
1: ่
2: อนหน้าที่จะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็คืองานของThailand Healthcare นะคะจัดที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะวันที่25ถึง28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ สามย่านมิตรทาวน์ชั้น5 25ถึง28มิถุนายนซึ่งงานนี้ก็มีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเหมือนกัน วันละ100เล่มนะคะแต่น่าจะเป็นเล่มเก่าเนาะเล่มใหม่จะไปแจกที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแต่ว่าเล่มเก่าก็ดีนะเอาเล่มใหม่ไปแจก
1: แกงส้มน่าสนใจด้วย
2: ใช่ค่ะน่าจะมีแกงส้มแล้วก็สมุนไพรดูแลท้องไส้นะคะที่ทราบนะคะแล้วก็จะมีแจกต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรด้วยนะคะรู้สึกว่าจะแจกวันละ100ต้น25มิถุนาแจกหูเสือด่าง26มิถุนาแจกต้นแป๊ะตำปึงนะ27มิถุนาแจกต้นพญายอ28มิถุนาแจกต้นลิ้นมังกรแล้วก็ในงานก็มีเครื่องดื่มสุขภาพมาให้ชิมกันนะคะแล้วก็ทั้ง2งานก็มีเค้าเรียกว่าลดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะภายในงานนะคะทีนี้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่นะคะก็จะมียาน้ำแก้มะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็จะใช้ย่าหวานแทนความหวานแต่สูตรเดิมก็ยังมีอยู่เนาะเผื่อใครแบบว่าชิมพวกตัวย่าหวานแล้วรู้สึกปลาแรมปลาแรมอ่ะก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบออริจินอลมากกว่าก็ยังขายอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวสมุนไพรดูแลกระดูกจากต้นเพชรสังฆาตเป็นผลิตภัณฑ์ยาตัวใหม่เพราะว่าเพชรสังฆาตสูตรเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่เพชรสังฆาต 100% ทั้งเม็ดนะคะในเม็ดแคปซูลเนี่ยจะมีเพชรสังฆาตประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกสมุนไพรรักษาลิ้นสีดวงพวกหยุดเลือดพวกลดอักเสบพวกกดน้ำเต้าอัคคีทวารอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หลายๆคนก็เรียกร้องมาหลายนานแล้วว่าอยากให้ทำเพชรสังฆาตล้วนเพราะว่าเพชรสังฆาตล้วนเนี่ยเดิมทีไปบูเบตใช้เฉพาะในโรงพยาบาลนะคะใช้ชื่อว่าเพชรร้อยข
1: ้
2: อในการดูแลเรื่องของกระดูกวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงงานวิจัยนะคะของตัวเพชรสังฆาตที่ใช้ในเรื่องของกระดูกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาไปบูเบตน่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรแรกๆนะคะที่ให้ความรู้คนไทยนะคะเกี่ยวกับว่าเพชรสังฆาตเนี่ยนอกจากจะใช้เรื่องของฤทธิ์ดวงทวารหนักได้แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยอาไปบูเบตเริ่มให้ข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี2555ก็10กว่าปีแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางดร.ต้อมเนี่ยท่านไปได้ความรู้มาจากหมอยาพื้นบ้านแล้วก็ ประกอบกับเราเห็นผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่เขาทำเป็นเหมือนเชิงวิตามินขายในเรื่องของการบำรุงกระดูกจากตัวเพชรสูงค่านะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นที่หน้าแบบอาจจะจันใจอ่ะคือตัวเองอาจจะใช้คำพูดเวอร์ไปหน่อยคือเวลาเราแบบเสิร์ชข้อมูลดูแล้วเราจะรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์บางอย่างที่แบบบอกอะไรเราอ่ะนะคะเพราะว่าชื่อของเพชรสังฆาฏเนี่ยจริงๆแล้วในบางพื้นที่ของคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นร้อยข้อร้อยข้อต่อกระดูกนะคะเพราะว่าต้นมันจะเป็นเหมือนข้อร้อยต่อกันถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นต้นเพชรสังฆาฏนะคะแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยภาษาฮินดีอ่ะเขาเรียกว่าเพชรจอดเพชรจอดเนี่ยมันแปลเป็นไทยว่าเชื่อมกระดูกนะคะแล้วก็ที่ภาษาที่เป็นเชิงภาษาสันสกฤตอ่ะเขาใช้เรียกชื่อต้นไม้ต้นนี้ว่าอัฐิสัมหาลกะอัฐิที่แปลว่ากระดูกอะค่ะ
0: คือ
2: ชื่อสันสกฤตเนี่ยมันจะแปลว่าซ่อมกระดูกต้นนี้นะต้นเพชรสังฆาฏเนี่ยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาได้รับฉายาว่าบนเซสเตอร์คือแบบเพชรกระดูกอะค่ะบนเซสเตอร์ก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันสอดคล้องกันไปหมดเลยเนาะว่ามันน่าจะมีสรรพคุณที่ดีในเรื่องของการดูแลกระดูกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2562ค่ะอภัยภูเบศรก็ทำวิจัยกับทางคณะเภสัชมหิดลนะคะในผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหากระดูกบางจำนวน134คนแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งไม่ได้ยาอะไรเลยคือเขาใช้เป็นพวกแป้งข้าวโพดค
0: ือ
2: เขาเรียกว่ายาหลอกนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นเพชรสังฆาฏล้วน 100% ใน1เม็ดโดยให้เช้า2เม็ดกิน2เม็ดนะคะแล้วก็ติดตามคนไข้ไป6เดือนนะคะการที่เราทำในคนไข้กระดูกบางเนี่ยเพราะว่าโดยมาตรฐานการรักษาในทางการแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยหมอจะยังไม่เริ่มยานะคะคือเขาจะรอต่อเมื่อกระดูกพุนไปแล้วนะคะถึงจะพิจารณาให้ยารักษาที่เป็นยาแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มกระดูกบางเนี่ยเราลองเอามาทำได้แบบที่ไม่ต้องให้คนไข้ได้ยาโดยที่ไม่ผิดจริยธรรมในการวิจัยนะคะแล้วเราก็จะดูความแตกต่างด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาเปิดโพยออกมาว่าคนที่ได้กับไม่ได้เพชรสังฆาฏเนี่ยผลมันเป็นยังไงแตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่าในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยนะคะที่เราคัดคนไข้เข้ามาเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยก็คือมีความปลอดภัยสูงมันไม่มีผลกับตับและไตจากการตรวจติดตามตลอด6เดือนที่ให้คนไข้กินเช้า2เย็น2แต่ว่าคนไข้ที่เราคัดเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นคนไข้ที่ตับไตปกติตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทีนี้ในสังฆาฏเนี่ยจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องว่ามันเป็นพืชที่มีออกซาลิกนะคะซึ่งจริงๆออกซาลิกเนี่ยมันมีอยู่ในพืชทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันถ้าเกิดว่าคนที่ไตปกติเนี่ยก็กินได้ร่างกายเราสามารถขับออกได้นะคะไม่มีผลกับตับและไตแต่คนที่ไตเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีอาจจะต้องระวังการกินขนาดสูงหรือว่าการกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องนิ่วในไตอยู่เดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็เหมือนไปเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ว่าทุกคนกินแล้วจะไตวายหรือเป็นนิ่วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมนะคะทีนี้ถ้าจะกินในคนที่ไตไม่ดีอาจจะต้องลดขนาดยาลงมานะคะเช่นอาจจะวันละ1ถึง2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่มากพอในคนที่ไตไม่ดีแต่ว่าในคนที่ไตดีปกติเนี่ยเช้า2เย็น2 6เดือนเนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรกับไตนะคะทีนี้เราก็พบว่าตัวเพชรสังฆาฏที่เราให้คนไข้กินเนี่ยนะคะกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาฏเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการสลายกระดูกนะคะที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เพชรสังฆาฏนะคะเพราะว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกอ่ะคือไม่ได้ยาอะไรเลยอ่ะมันจะมีกราฟการสลายกระดูกที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบันตัวหนึ่งที่หมอเขาจะเลิกใช้เป็นตัวแรกๆในคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะคะที่กินอาทิตย์ละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นกลุ่มพวกบิสฟอสเฟเนสนะคะแต่ว่าความแตกต่างคือเราพบว่า พืชสังคราะห์มันอ่อนกว่ายาแผนปัจจุบันค่ะแต่คำว่าอ่อนกว่าเนี่ยคือมันอาจจะเป็นข้อดีที่กินได้นานนะคะอาจจะนะที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วยาแผนปัจจุบันกลุ่มบิสฟอสเฟตที่หมอมักจะเลือกใช้เป็นทางเลือกแรกในคนที่กระดูกพรุนนะคะส่วนใหญ่อะหมอเขาจะให้กินแค่สัก 3-5 ปีอะต้องหยุดกินเพราะว่ายาเนี่ยมันต้านการสลายกระดูกเก่าทีนี้พอกระดูกเก่าอะมันไม่ได้ถูกซ่อมหรือถูกสร้างใหม่อะค่ะเหมือนกระดูกเก่ามันจะเปาะง่ายอะค่ะคือยากดไว้มากเกินอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายงานว่ายาแผนปัจจุบันกลุ่มนี้เนี่ย 3-5 ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกระดูกต้นขาหักแบบหักเป็นเสี้ยวแบบหักผิดปกตินะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่คือมีรายงานนะคะระบุว่ากระดูกขากรรไกรตายเพราะว่ากระดูกขากรรไกรอ่ะมันใช้เคี้ยวอาหารคือมันมีการใช้งานเยอะอะค่ะเพราะว่าเราเคี้ยวอาหารกันเนาะทุกวันนะคะมันก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่ามันมีการหมุนเวียนของกระดูกสูงอ่ะเพราะนั้นเวลาที่ยามันไปยับยั้งการสลายกระดูกตามธรรมไปยับยั้งกลไกตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตายของตัวกระดูกขากรรไกรได้ซึ่งเป็นรายงานที่ร้ายแรงของยาแผนปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ยานานเกินเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตรงนี้เพราะนั้นหมอเขามักจะให้หยุดก่อนคือใช้ไปสัก3ปีเนี่ยอาจจะต้องหยุดนะแต่ทีนี้ตัวเพชรสังฆาเนี่ยมันออกฤทธิ์เหมือนยาตัวนี้แต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ยับยั้งหรือกดการสลายกระดูกเก่ามากเท่ากับยาแผนปัจจุบันเพราะนั้นมันมีแนวโน้มที่แบบจะมีความปลอดภัยถ้าใช้ไปแบบระยะเวลานานๆ นะคะส่วนเรื่องของมวลกระดูกเนี่ยเราพบว่าบางจุดที่เราติดตามในระยะเวลา6เดือนเนี่ยมันมีมวลกระดูกเพิ่มขึ้นส่วน L1 L2นะคะแต่คิดว่าถ้าตามไปนานกว่านี้ก็อาจจะเห็นผลชัดขึ้นเพราะว่าจริงแล้วในกระบวนการสร้างสลายกระดูกในหญิงวัยทองเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าช้านิดนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาในการติดตามมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ทีนี้อีกข้อมูลหนึ่งที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือยาตำรับกลีบบัวแดงเพื่อนี่เป็นตำรับเก่านะคะแต่ว่าเรามีก็มีไปที่งานนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะมีนิทรรศการให้ความรู้เพิ่มเติมมาว่าเรามีการทำวิจัยชิ้นใหม่นะคะที่ค้นพบ อะไรบางอย่างที่ดีมากๆกับสมองนะคะคืองานวิจัยชิ้นใหม่เนี่ยเราทำเมื่อปีที่แล้วปี68
0: ค่ะ
2: นะคะในอาสาสมัครจำนวนไม่มากนักนะคะ10คนนะคะเนื่องจากว่าค่าต้นทุนในการตรวจเลือดคนไข้เพื่อดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสมองเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะก็เลยลองทำเบื้องต้นแค่10คนก่อนนะคะแต่10คนเนี่ยเราแบ่งคนไข้ออกเป็นกลุ่มละ5คน2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงเนี่ยได้ตำรับกลีบบัวแดงตำรับกลีบบัวแดงก็คือมีบัวแดงบัวบกที่ชายอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะให้คนไข้กินเช้า2เย็น2ติดต่อกันนาน3เดือนนะคะในคนไข้สูงอายุตั้งแต่60ถึง75ปีที่เราคัดเข้ามานะคะที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำนะคะแล้วก็เทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมาตรฐานจากใบแปะก๋วยนะคะก็คือเทียบกับยาแผนปัจจุบันคือในตลาดอ่ะใบแปะก๋วยมันมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ที่มันมีแบบที่เป็นยาด้วยคือทะเบียนเป็นยาไม่ใช่ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะคือทะเบียนที่เป็นยาก็คือมันเป็นยี่ห้อที่เขาผ่านการสกัดแล้วก็ผ่านการวิจัยมีขนาดยาที่เขาจะระบุมาว่าขนาดนี้แหละช่วยเรื่องของสมองความจำได้นะคะก็เทียบกับยาตัวนี้นะคะโดย เทียบกันติดต่อไปนาน3เดือนติดกันไปนาน3เดือนนะคะแล้วก็เอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูนะคะเอาเลือดคนไข้เนี่ยมาเจาะดูผลเกี่ยวกับพูดง่ายๆว่ามันเป็นขยะในสมองนะคะขยะในสมองตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเบต้าไมรอยนะคะแต่ว่าเบต้าไมรอยบางคนคงเคยจะได้ยินชื่อมาบ้างแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเขามีการศึกษาเพราะว่ามันมีชนิดด้วยว่าชนิดไหนทำให้สมองเสื่อมได้มากกว่ากันคือมันมีสับท้ายแยกลงมานะคะก็คือเขาใช้ ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่เรียกว่าอะไมลอยด์เบต้า42นะนัมเบอร์เลขตัวเลข42ต่อ40นะคะก
1: ็
2: คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเจาะเลือดค่าเนี้ยดูเพื่อใช้ทำนายในอีก10ปีได
1: ้
2: นะคะอีกประมาณสัก10ปีแบบทำนายอนาคตว่าถ้าคนคนเนี้ยมีค่าเนี้ยนะคะน้อยในเลือดแสดงว่ามันเกาะอยู่ที่สมอง
1: ค่ะ
2: ก็คือถ้ามันไม่ได้ออกมาไหลออกมาจากไหลมันอยู่ที่สมองอ่ะมันก็เลยอยู่ในเลือดน้อยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องขับขยะออกมาทุกคืนนะช่วงที่เราหลับลึกอะค่ะม
1: ัน
2: จะทำความสะอาดสมองโดยกลไกตามธรรมชาติของสมองนะคะแต่คราบขยะตัวนี้มันเหนียวนะคะไอ้ไมลอยด์เบต้า42เนี่ยมันเหนียวแล้วมันสามารถเกาะผลึกเป็นก้อนนะคะทำให้เซลล์ประสาทตายแล้วทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้นะคะแต่ถ้าคนที่หลับลึกหลับดีนะคะไอ้ขยะตัวนี้มันจะไม่ถึงมันจะกำจัดออกมาเป็นรายวันอะนึกออกไหมคะมันก็จะไม่เกาะเป็นก้อนเป็นขยะในสมองมันก็จะเจอในเลือดที่เยอะขึ้นถ้าเกิดว่าคนไข้นอนดีขยะก็ถูกออกมาในเลือดแล้วก็ขับออกจากร่างกายไปออกมาในน้ำไขสันหลังด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ก็คือประเด็นคือเขาเจอว่าคนไข้ที่กินกีบบัวแดงมา3เดือนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเพิ่มการกำจัดขยะตัวนี้ออกมาจากสมองได้นะคะถามว่าตัวแปดกล้วยทำได้ไหมทำได้ด้วยตัวใบแปดกล้วยก็ทำได้แต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะคะตัวกีบบัวแดงทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะ อีกตัวชี้วัดหนึ่งที่เราวัดก็คือเป็นตัวโปรตีนเทาโปรตีนเทาก็เป็นขยะตัวหนึ่งเหมือนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เขาพบว่ามันทำให้เกิดการเป็นโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้เขาก็บอกว่าตัวอภัยดีก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าตัวแปดกล้วยนะคะแล้วก็ยังวัดพวกคะแนนการทำงานของสมองจากการประเมินแบบสอบถามอะไรต่างๆกับคนไข้นะคะก็พบว่ากลุ่มคนไข้ที่กินกีบบัวแดงเนี่ยอภัยดีเนี่ยนะคะมีคือเหมือนมีการเรียนรู้มีความจำที่ดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับตอนก่อนกินนะคะเพราะว่าเราเอาคนที่เริ่มแบบเรียนนะเข้ามาในการศึกษาวิจัยนะคะประเด็นคือยากีบบัวแดงเนี่ยนะคะราคาถูกกว่ายาสารสกัดแปดกล้วยมาตรฐานเนี่ยหลายเท่านะคะแล้วก็มีศักยภาพนะคะที่จะส่งเสริมการดูแลความจำนะคะต้านสมองเสื่อมได้เพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเรามีการศึกษามาบ้างแล้วนะคะถึงกลไกในการออกฤทธิ์หรือว่าในหนูทดลองในโมเดลที่ทำให้หนูเกิดความเครียดจนความจำเลือนหรือว่าในหนูที่เป็นซึมเศร้านะคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นตัวยาหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสมองนะคะค่ะก็วันนี้ก็น่าจะมีมาฝากกันเท่านี้นะคะประมาณ2ตำรับค่ะ
1: ค่ะกีบบัวแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อภัยฟูเบตเขาได้มีการวิจัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะเป็นตัวที่มีงานวิจัยเยอะสุดเลย
1: ค่ะแล้วก็ได้การยอมรับด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่เคยรับประทานเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแต่กบกินเป็นตัวกีบเหมือนอะไรนะกีบบัวแดงนั่นคืออภัยบีถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: จะมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นอภัยอัญชัน
0: ตัวนั้น
1: จะต่างจากอภัยบียังไงคะอาจารย์
2: คือ B อ่ะมันย่อมาจากเบนสมองนะคะเพราะว่าตำรับนี้มันช่วยดูแลสมองนะคะมันก็ทำมาจากโบโบกพริกไทยกีบโบแดงแต่ว่าตัวอัญชันเนาะอัญชันก็ทำมาจากดอกอัญชันนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาแต่ว่าจริงอายุรเวทหรือการแพทย์แผนอินเดียโบราณใช้อัญชันในการดูแลสมองด้วยนะคะ
1: มีความรู้สึกว่าพอกินแล้วมันจะทำให้เราอ่ะหลับได้ลึกขึ้นตัวอัญชันเน
2: ี่
1: ยแหละค
2: ่
1: ะ
2: เหรอคะ ไม่เคยได้ยินคนพูดเราก่อนเป็นไปได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยเหมือนกัน
0: ผ่อนคลายสมอง
1: ใช่ไหมคะ นะคะเราก็เลือกรับประทานจริงๆแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ายังไม่ทราบว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยจะใช้แบบไหนดีเหมาะกับตัวเองไหมนี่แหละค่ะชั่วโมงของวันศุกร์เราก็จะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: 13นาฬิกา43นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาได้ค่ะ
4: ค่ะวันนี้ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่
3: ะ
4: ในช่วงที่รอสายท่านผู้ฟังโทรเข้ามานะคะมีนิทรรศการที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะที่จะมาเชิญชวนท่านผู้ฟังค่ะรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในสุภาพมงคลและสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาค่ะพร้อมกับกิจกรรมอีกมากมายนะคะ อาทิการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ค่ะก็ไปร่วมกันได้นะคะนิทรรศการวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ค่ะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะ 13:46 นาทีนะคะเราเปิดสายคุณผู้ฟังย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ022769718นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้สายแรกมาแล้วค่ะคุณปอจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์นา
3: ค่ะใช่เลยค่ะคุณปอ
5: ขอถามเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันหน่อยค่ะ
3: ค่ะพูดดังๆเลยนะคะพูดดัง
5: ๆ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ค่ะยาไอบูโพรเฟนนะคะถ้ากินนานๆมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
6: ก็ที่พบบ่อยๆก็คือจะเป็นเรื่องของระคายเคืองกระเพาะอาหารกัดกระเพาะก็คำแนะนำคือกินหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ำตามสักแก้ว2แก้วหลังจากกินยาค่ะแล้วก็อย่ากินบ่อยก็กินตามอาการนะคะส่วนผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะเจอได้มีรายงานแต่ว่าเจอน้อยกว่าระคายกระเพาะคือเป็นเรื่องของระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะการใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วก็เรื่องของไตค่ะ
5: อันนี้400อะค่ะที่หมอให้มาค
3: ่ะคุณปอพูดดังๆเลยค่ะเพราะเสียงเบามากนะคะ
5: ยาขนาด400มิลอะค่ะ
4: ขนาด400มิล
6: ค่ะคนไข้เป็นอะไรคะหมอถึงให้มาม
3: ีโรคอะไรไหม
5: เจ็บหน้าอกค่ะแล้วก็ไปตรวจแล้วพบมีอะไรแล้วอะเกิดขึ้นหัวใจอะไรก็แล้วก็หมอบอกว่าขึ้นปกติแต่ก็อาจจะมีการอักเสบนิดหน่อยอะค่ะ
6: ก็ส่วนใหญ่เขาให้มาแค่2แผงไหม
5: เขาให้แค่สี่นิดเองค่ะ
3: ก็แสดงว่าไม่
6: ก็กินเท่าที่หมอเขาให้มาแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดีขึ้นไม่ค่อยยังชั่วปวดก็หยุดได้บ้าง
3: เพราะว่าคุณปอไม่ได้กินเป็นประจำขนาดน
6: ั้
3: น
6: ค่ะ
5: ไม่ยังจะได้ใช่ไหมคะผมข้างชิ้นก็หน่อยที่คุณหมอบอกนะคะ
6: ใช่คือเขาให้เรามาน้อยนี่ไงประเด็นมันน่าจะไม่ถึงขั้นที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงค่ะ
3: ไม่ต้องกังวลนะ
5: ไม่เสียให้เองค่ะ
3: ค่ะอันนั้นไม่ต้องกังวล
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
3: ค่ะค่ะคุณปอค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: หลายคนก็อาจจะกลัวไงเพราะบางทีเห็นข่าวว่ากินเยอะไม่ดีแต่ว่า4เม็ดเนี่ยก็ถือว่ายังปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะต้องทานตามที่คุณหมอแนะนำนะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าผลข้างเคียงก็ยังมี
3: เกี่ยวกับกระเพาะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนเป็นโรคประจำคนเป็นโรคไตหัวใจอันนี้ต้องระวังนะคะ

0: เสพได้หมายความว่าตัวไวรัสนะคะก็ตามชื่อโรคเลยทีนี้ตับอักเสบเนี่ยก็คือเวลาเจาะค่าเลือดดูเนี่ยมันจะมีค่าตับที่สูงกว่าปกติทีนี้ก็ต้องดูว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะร่างกายเราอะค่าตับมันปกติไหมถ้ามันผิดปกติก็เลี่ยงการกินสมุนไพรไปก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโรคมันเริ่มคุมได้ไวรัสมันคุมได้ค่าตับปกติก็อาจจะกลับมากินได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะมีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะโทรมาจากจังหวัดนครนายกคุณรุภารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ก็จะถามเรื่องเขาถามให้พี่ชายนะฮะพี่ชายเป็นอัลไซเมอร์เรื่องทีนี้แบบเขาก็ไม่ยอมทานยาโรงพยาบาลไม่อะไรเงี้ยแบบเขากลัวไปหมดทุกอย่างทีนี้เขาเลยบอกว่าเขาบอกเขาเชื่อแต่ตัวป้าเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าพาเขาไปที่ไหนก็ได้จะต้องไปทันที่นครนายกแต่ห้ามไปที่โรงพยาบาลที่ลูกสาวเขาทำงานอยู่ก็เลยจะถามคุณหมอว่าถ้าเขาทานอะไบบีเนี่ยเขาจะดีขึ้นไหมคะ
0: คือลองดูได้ค่ะลองดูได้นะคะคือการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะหรือว่าจริงๆเอาตามหลักความจริงเนี่ยการป้องกันน่ะมันดีกว่ารักษาค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมันมีส่วนที่มันเสื่อมไปแล้วไงคะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้การจดจ่อหรือว่าสมาธิในความจำแบบว่าที่มันอาจจะหลงลืมง่ายเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะจริงๆเคยเจอคนไข้ที่เป็นไปแล้วกินก็มีคนที่ดีขึ้นค่ะ
3: ค่ะแบบเขาจะกลัวไปหมดทุกอย่างเนี่ยเขาจะกลัวว่าคนดูแลอะไรเงี้ยจะกลัวว่าเนี่ยเขาจะใส่ยาพิษช่วยพี่ด้วยนะคอยดูพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเครียดแบบได้แต่นั่งร้องไห
0: ้
3: ค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นภาวะร่วมอะค่ะก็คือคนหลงอะค่ะคนสมองเสื่อมก็จะมีภาวะหลงลืมเนี่ยก็คือมีทั้งลืมความจำแล้วก็หลงผิดคิดว่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาวะที่เจอร่วมกันทีนี้ก็ต้องเอาคนที่ไว้ใจนะคะหรือถ้าเขากลัวจริงๆก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะคะก็อาจจะกินไม่ได้อ่ะมันก็ไม่กล้ากินน่ะเน
3: า
0: ะ
3: แต่ถ้าป้าเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะเขาจะกินแล้วเขาจะเชื่อเขาจะยิ้มค่ะเขาก็จะบอกแล้วทีนี้ลูกๆเขาก็บอกว่าเขาก็เครียดมากเลยจะเอามาอยู่กับป้าบอกว่าอยู่ไม่ได้ป้าเองก็พิการตามาตั้ง10 ปีแล้วทีนี้ก็มีคนดูแลทีนี้เขาก็จะดูแลไม่ไหว2 คนนี้ฮะก็เลยคิดว่าจะไปซื้อจะซื้ออาภัยบีเนี่ยแล้วลองไปให้เขากินดู
0: ก็ลองดูได้ค่ะในความเห็นส่วนตัวนะคะ
3: ค่ะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็เขาก็กินอยู่ลูกสาวป้าเนี่ยนะคือเขาเป็นมะเร็งแล้วทีนี้เขาเครียดมากป้าก็บอกว่าเนี่ยแม่ฟังหมอทุกวันเลยมาหมูลองไปซื้อดูสิทีนี้ลูกสาวเขาก็ไปซื้อมากินเขาบอกว่าดีแม่หนูนอนหลับแล้วหนูก็ไม่ตื่นมาหนูก็สบายเขาก็ลองกินไปซื้อกระปุกแรกมาแล้วเนี่ยถึงไม่งั้นเขาจะเครียดเรื่องที่เขาเป็นมะเร็งไงคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่กำลังใจด้วยนะคะอยู่ที่กำลังใจด้วยสำคัญที่สุดนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำ
3: ค่ะ
1: แล้วที่
3: แบบแล้วอาหารที่ทานได้ทุกอย่างใช่ไหมคะเป็นมะเร็งเนี่ย
0: จริงๆก็เขายังให้ยาเคมีหรืออะไรอยู่ไหมคะ
3: ตอนนี้คุณหมอจะผ่าแล้วก็จะฉายแสงอะค่ะ
0: คือในทางแผนไทยเนี่ย
3: ค
0: ่ะคือในทางแผนไทยเนี่ยก็พยายามอย่ากินของแสลงพวกหน่อไม้ปลาล้าของดิบดองอะไรพวกนี้ค่ะ
3: อ๋อค่ะ
0: คือก็กินของสุกใหม่เป็นหลักค่ะ
1: ทานอาหารอ่อนๆอะไรเงี้ย
2: แล้วก็สดใหม
3: ่
1: เพราะว่าก่อนผ่าตัดจริงๆแล้วก็คือทานอ่อนๆดีที่สุดเนาะ
3: ค่ะค่ะก็เลยจะถามแกเพราะว่าป้านี่ก็ทานของอภัยไอของอภัยภูเบศอยู่ประจำเลยเนี่ยมี4 อย่างที่ทานอยู่ก็ มีน้ำมันลำข้า

0: อกแล้วก็มีบัวบกแล้วก็มีขมิ้นชันแล้วก็ใช้ไอ้อะไรนะที่กระดูกไก่ดำค่ะ
1: แต่สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะคุณยุพรัตน
0: ์ค่ะ
1: ค่ะสุขภาพก็แข็งแรงดีใช่ไหมคะ
0: แข็งแรงค่ะก็ตอนแรกป้าก็เป็นไอ้ต้องหาหมอจิตเวชอะนะ
1: แล้วก็ดูแลสุขภาพเนาะ
0: แล้วพอมาพอตอนเนี้ยป้าทานนี้มานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะแล้วหมอไม่ให้ตอนนี้หมอไม่ให้ทานยาจิตเวชแล้ว
1: อ๋อดีเลยค่ะดีเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ก็ได้ค่ะ
1: คุณยุทธรัตน์มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะ
0: ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ค่ะคนไข้ที่เป็นจิตเวชที่ฟังอยู่อย่าไปหยุดยาหมอเองนะคะ
1: ต้องให้หมอสั่งนะ
2: แต่คน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบางคนยังต้องกินตลอดเลยนะคะทุกอย่างต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอขออนุญาตสลับไปที่ออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณเราพูดถึงเรื่องของสมองคุณนาวินทองมากบอกว่าอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์ค่ะบอกว่าไอ้เรื่องขยะสมองในสมองเนี่ยเขาคุณนาวินบอกว่านอนหลับแล้วชอบฝันถึงเรื่องเก่าๆสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเป็นบ่อยๆเหมือนกันแต่แบบนี้มันจะเข้าข่ายว่าเป็นสมองไม่กำจัดขยะหรือเปล่าแล้วก็ถ้านานๆเกินไปเนี่ยคุณอาวินบอกว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมน่าจะ
2: คือจริงๆแล้วทุกคนน่ะต้องฝันทุกคืนอยู่แล้วนะคะคือวงจรการนอนของเรามันจะมีช่วงหลับฝันแล้วก็ช่วงที่ไม่ใช่การฝันแต่ว่าบางทีเราตื่นมาในช่วงจังหวะที่อาจจะจำหรือไม่จำความฝันในคืนนั้นๆได้แต่ก็เป็นว่าทุกคืนทุกคนต้องฝันนะคะเพราะนั้นการฝันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าการฝันถึงเรื่องราวเก่าๆหรือเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการประมวลผลของสมองค่ะไม่สามารถที่จะเอามาตีความว่าเป็นเสียงอัลไซเมอร์อะไรแบบนั้นได้ค่ะ
1: ค
2: ือการจะดูว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันก็ต้องใช้การเจาะเลือดดูเพื่อทำนายอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะ
1: คือ
2: หมายความว่าทุกคนไม่สามารถที่จะเสียเงินหลายหมื่นว่าไปจ่อยค่านี้ได้นะคะ
1: ค
2: ือ ส่วนใหญ่ก็คือเราก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่าไปเครียดอะไรเพราะว่าความเครียดที่เรื้อรังอะค่ะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความจำเสื่อมได้นะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพกายต้องดีไม่พอนะสุขภาพใจก็ต้องคู่กันไปด้วยนะคะอาจารย์อาขอสักหนึ่งนาทีคำถามสุดท้าย
3: คุณอาทิตย์สอบถามว่าขมิ้นชันสดนำมาปั่นแล้วสามารถดื่มติดต่อกันได้นานไหมคะ
1: ประมาณ50 ml อะค่ะ
3: ทานต่อเนื่อง
2: คือเอาเป็นว่าขนาดมาตรฐานที่กินได้เกือบตลอดชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าเทียบเท่าแบบผงนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1ช้อนชาแต่ทีนี้ได้แบบน้ำเนี่ยคือก็นึกไม่ออกว่าเขาใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่
1: ใช่ไหมคะ
2: เอาเป็นว่าเราลองสังเกตร่างกายตนเองถ้าเกิดเรากินแล้วไม่ได้ปวดไส้ท้องขึ้นไส้อะไรก็กินหยุดละกัน
1: ค่ะ
2: ช่วงที่อาการท้องเยอะก็อาจจะกินต่อเนื่องได้สักเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายสั้นๆเลยนะคะ
2: ค่ะก็ฝากเชิญชวนไปเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะคะ 2-5 กรกฎาคมที่เมืองทองธานีค่ะกับอีกงานหนึ่งก็คือช่วง
3: 25-28
2: ที่ว่า1-28นะคะที่3 ย่านนิชาวชั้น5ค่ะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
11: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายและเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการช่อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
12: นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจพัฒนาคารและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่อง โดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปสุริปัตโสภาภาครายงาน
6: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

2564ในขณะทรงพระประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เรือบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดานับเป็นที่ประจักษ์แจ้งทั้งในฐานะทรงเป็นนักกฎหมายนักการทูตและทหารได้อย่างสง่างาม

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและนานาชาติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงอย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศ2551ได้ส่งเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมมาได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoners. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: การไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่พระทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการ เสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลา

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค MCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูประบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าและบ้านผู้จืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับ สมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป
1: ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไลโวตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
2: การดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนงานโครงการสลักไร้มูลนะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
1: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้ง2ชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนมาไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
3: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อค่ะก็มารักษาที่โรงเรียน
1: ค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้เวลา1ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไร้วัวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกําเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทําคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกมากขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังกัดได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้ส่งเสริมเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจเอทีเค200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
1: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ป
1: ั
5: จจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้ในฤดูฝนแล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเมื่อหลังหน้าบ้านสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวใช้บ้านเดียวคนเดียวก็จะเก็บเฉลี่ย20บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสา
1: เศรษฐ กิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
6: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของสามาและชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
7: ้โลงหนึ่ง200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โลงล่ะเก็บรอบเนี่ยผมก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมามากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์กรพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
8: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็ขาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้ยังดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมในสองชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
9: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยได้ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
1: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
1: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่า
0: ดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้งสองชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างและเมื่อวันที่27 กันยายน 2563ที่บ้านสารวะและวันที่29 พฤศจิกายน 2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง
10: ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการสมัครสินค้าทางออนไลน์เช่นช้อปปี้ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนในสองชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4 รายเป็นเนื้อที่100 ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6 ประเภทดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
11: เราต้องขอขอบคุณท้องทั้งสัตว์ที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้ผู้สละหวังครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอขอบคุณมากครับ

0: านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกบลูส
1: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับ อันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่า

0: ท่านถ้าเวชแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่UNODCที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวด์สบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระสรรสาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาสตร์ผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแล้วก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างไม่รู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดิจิทัลและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูลส์ในระดับนานาชาติสิ่งที่องค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมนะว่าใครที่ได้ทราบถึงพระกรณี

ก็คงเห็นพ้องกันครับพระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระเกียรติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยหูนทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B Plus พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขต ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรพนภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายไฟโรสขวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไหม
7: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
8: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าพวกมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือจื้อปลอมไม้ปลอมไม้เร่ยเร่ย
9: มูเอาใหญ่เอียดมูมาบ้ากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
8: ดีไหมด้วยหนุ่ม
9: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
8: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะป่าเล่นเอง
9: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
10: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะสำนักงานราชาสัมพันธ์ทีนาโรงประชาสัมพันธ
3: ์ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
11: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
12: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
13: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

0: ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชสถิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

ับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีกับ Spot Today ค่ะบ่าย 3:00 น. นิดๆนะคะไปจนถึง 4:00 น. เย็นโดยประมาณเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเพราะฉะนั้นทักทายกันได้นะคะบนคลื่นหน้าปัดของเราทางสวทภูเก็ตด้วยและแน่นอนนะคะอยู่กับตู่เขมวันพร้อมๆกับข้อมูลดีๆที่น่าสนใจจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงหลายๆพื้นที่ที่มีการจัดงานนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยหนึ่งในนั้นคืองานของเราเองค่ะคุณผู้ฟังกับการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026The Hero Fight นะคะวันศุกร์นี้แล้วเนาะถือโอกาสเชิญชวนคุณๆนะคะไปร่วมให้กำลังใจนักมวยกันได้นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าโอ้กระแสมวยไทยของเราเนี่ยฟีเวอร์มากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะคะยิ่งนโยบายของนายกอู๊ดเองก็อยากจะผลักดันหานักมวยหน้าใหม่ๆน้องๆเยาวชนนะคะที่มีใจรักเรื่องของกีฬามวยนะคะเลยจัดโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้รับงบมาจากอบจ.ภูเก็ตนะคะฝากคุณไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้เพราะว่าในส่วนของการต่อยครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราต่อยกันเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนรอบ2จะต่อยกันศุกร์นี้ค่ะ19มิถุนายนที่สนามมวยบางลาที่ป่าตองนะคะก็ฝากทุกคนไปเป็นกำลังใจไปร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยงานนี้ฟรีนะสำหรับคนไทยที่ไปร่วมชมร่วมเชียร์ในส่วนของมวยรายการนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะไม่มีการเก็บประตูนะคะก็ประสานนะคะด้านหน้าสนามกันได้เลยทีเดียวนะคะนี่เป็นรายการกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตถือโอกาสประชาสัมพันธ์ในช่วงต้นรายการให้คุณครูได้เตรียมความพร้อมและไปชมไปเชียร์กันได้เลยทีเดียวนะคะนี่คือช่วงแรกไปต่อกันที่เพลงร็อกเพลงนี้ที่มาสานต่อให้คุณได้ฟังสลับกับข่าวสารที่น่าสนใจค่ะ

0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
2: มาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละมาฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของอบจภูเก็ตกันแล้วกันเนาะโดยเฉพาะงานวิ่งค่ะสนามที่2อันนี้ในอู๊ดฝากมานะคะผ่านรายการของเราด้วยเน้นย้ำกิจกรรมของทางด้านอบจภูเก็ต3อำเภอ3ออบจเท้าวิ่งสนาม2ค่ะสนาม2จะจัดในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้คุณผู้ฟังแต่ว่าประเด็นคือช่วงนี้นะคะเรามีการเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงวันที่16และ17นะก็เป็นสมัครออฟไลน์นั่นหมายถึงการวอล์กอินเข้าไปสมัครนะคะและ1สิทธิ์ต่อ1ท่านไม่สามารถจะสมัครแทนผู้อื่นได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเหมือนกันสำหรับการสมัครนะคะในช่วงของการสมัครตั้งแต่ภาคเที่ยงจนถึง5โมงเย็น 1,000 คนต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าครบ 1,000 คนก่อนที่จะถึง5โมงของแต่ละวันทั้งวันที่16และ17มิถุนายนเนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะคะก็จะปิดรับสมัครกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะที่โรงห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ถลางนั่นเองเพราะว่าสนาม2เราจะไปจัดกันที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะหลังจาก16 17การสมัครออฟไลน์เราจะเปิดสมัครออนไลน์อีกครั้งหนึ่งในวันที่19มิถุนายนตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปและจนกว่าจะครบ 1,000 คนผ่านระบบออนไลน์ค่ะทั้ง2ส่วนนี้นะคะก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ในห้วงนี้พอดีเลยให้คุณครูได้เตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนถ้าไปสมัครแบบออฟไลน์ส่วนการสมัครออนไลน์ก็เข้าผ่านระบบไปที่ QR code นะคะที่อยู่ในเพจของอบจ.ภูเก็ตอีก1ช่องทางของการสมัครค่ะเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมออกกำลังกายจะเดินจะวิ่งนะคะแล้วก็มาหาอาหารอร่อยๆทานกันไปร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ถ้าเปรียบเทียบจากสนามแรกนะเพราะว่าตู่มีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยนะคะในทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะทำให้หลายๆคนเห็นถึงการรักสุขภาพของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยกันแล้วกันแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมเจอกันนะคะที่สนาม2ของเราในวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำบลศรีสุทธรนะคะอีกหนึ่งข่าวสารที่หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ค่ะ

นี่เป็นหนึ่งเพลงพอที่หยิบมาฝากคุณกันนะคะสานต่อกันไปเรื่อยๆกับช่วงเวลาดีๆของ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากทิ้งท้ายกันในช่วงท้ายนี้ด้วยกับเรื่องราวดีๆแล้วก็ฝากคุณกุลมาชื่นชมนะคะยินดีกับทัพนักกีฬาอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยเพราะว่าผลงานล่าสุดในการไปแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่8ตาปีเกมเนี่ยนะโอ้โหผลงานสุดยอดมากยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะตบมือให้รัวๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเราสามารถนะคะที่จะทำเหรียญทองได้ถึง22เหรียญทอง14เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงรวมเหรียญอยู่ที่49เหรียญจากจำนวนนักกีฬาของเรานะคะทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน111คนคือต้องยอมรับว่าภูเก็ตเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากคุณผู้ฟังแต่ว่าผลงานของนักกีฬาเราเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดเพราะติดอันดับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอันดับ7ของประเทศทั้ง77จังหวัดนี่เราอยู่อันดับ7นะคะแล้วก็อันดับ3ของภาคใต้อันนี้ต้องบอกได้เลยว่าขอชื่นชมนักกีฬาทุกๆท่านนะคะที่สร้างผลงานได้เป็นอย่างดีส่วนนักกีฬาท่านใดที่อาจจะพลาดเหรียญอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราให้กำลังใจกันและกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไว้โอกาสหน้าในส่วนของการแข่งขันก็ขยันฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ลุยกันต่อไปในรายการต่อไปที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอนี้ด้วยนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตนะเพราะว่านี่ไม่เฉพาะแค่เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนของภาคใต้ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะจัดแข่งขันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนภาคใต้ก็ต่างแต่นะคะส่วนครั้งหน้าค่ะกับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติเมืองช้างเกมเราจะไปเจอกันที่จังหวัดสุรินทร์ไปภาคอีสานกันบ้างนะคะก็อย่าลืมฝากพี่น้องประชาชนนะคะติดตามผลงานของทัพนักกีฬาของเราติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆผ่านเพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นผลงานนะคะของนักกีฬากิจกรรมอีเวนต์ทางด้านกีฬาหรือแม้แต่ทั้งในส่วนของการทำงานการบริหารงานของฝ่ายบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งนำโดยนายกอู๊ดนะคะภายใต้เจ้าของสโลแกนคนกีฬาไม่ทิ้งกันค่ะมองดูเวลานะคะเดี๋ยวตู่ถือโอกาสทิ้งท้ายกันไปกับเพลงเพราะและให้คุณได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะอากาศบ้านเราค่อนข้างแปรปรวนเหลือเกินนะคะแล้วพบกันใหม่นะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
1: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการ

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนและไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันท์มาลีรายงาน
2: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คน มีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
9: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาตินวพันธ์รายการสวทภูเก็ตรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดียามบ่ายค่ะทั้งแต่คุณผู้ฟังในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามก็ได้ทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะพร้อมทาง Facebook Fanpage หน้าเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะทั้งชมแล้วก็ฟังในช่วงของภาคบ่ายนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันค่ะแล้วก็ในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในส่วนของ5แยกข่าววันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวเรื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ของอันดามันอ่าวไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงในเรื่องของการประสบความสำเร็จในการเยือนรัสเซียด้วยนะคะซึ่งก็ในช่วงหน้าค่ะจะมาติดตามการส่วนวันนี้5แยกข่าวเรื่องสลับในช่วงของรายการภาคนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัศมีติดค่ะแล้วก็สวท.สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นแม่ขายให้กับสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังได้ที่จังหวัดนั้นเลยนะคะส่วนในช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันค่ะวันนี้ก็จะไป3สถานีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จะลัดเลาะไปยังภูเก็ตกระบี่แล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยค่ะส่วนช่วงอื่นๆนั้นค่ะก็เสนอตามเวลาที่มีอยู่และในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะก่อนที่จะไปติดตามสาระต่างๆข่าวสารภาพรวมทั้งหมดจากรายการเราด้วยตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ไอกรนโรคร้ายอันตรายถึงตายเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไอกรนติดต่อง่ายด้วยการไอจามสัมผัสน้ำมูกน้ำลายไอกรนมีอาการไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไอทีทีไอเป็นชุดไอมีเสียงวูบหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ไอกรนกินยาครบลดป่วยลดตายลดการแพร่โรคกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค

0: คุณอาจจะจำตอนที่ยกแก้วดื่มได้คุณอาจจะจำตอนที่ก้าวขึ้นรถได้แต่คุณจะไม่มีวันจำวินาทีที่ทุกอย่างดับวูบลงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันหลอกว่าเรายังไหวจนกระทั่งวินาทีที่สติหลุดลอยดื่มแล้วขับอาจกลับไม่รู้ตัวหยุดดื่มหยุดขับกลับบ้านปลอดภัย
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าวไทยบินข้ามไปอัน

0: ลับมาติดตามกันในช่วงแรกค่ะเป็นช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะซึ่งก็มีข่าวจากทางด้านของพื้นที่ภาคฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะก่อนจะไปลงอื่นๆเนี่ยไปที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะซึ่งก็ได้มีการตอบหลังจากที่ถูกถามในเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแค่ละครฉากหนึ่งท่านบอกแบบนี้นะคะโดยโลกของละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็นายกก็แจ้งด้วยว่าปมย้ายรองผู้ว่าสงขลานะคะขออย่าผูกติดตัวบุคคลค่ะเชื่อว่าประชาชนได้ประโยชน์นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้พูดถึงในกรณีที่มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องทบทวนคำถามของผู้สื่อข่าวในกรณีละครฉากหนึ่งก่อนที่ระบุด้วยว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็มีชี้แจงสำหรับประเด็นเสียงสะท้อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าได้มีการวางระบบการป้องกันน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อใกล้ถึงฤดูน้ำท่วมค่ะกลับถูกย้ายบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคลนะคะนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินค่ะบริหารประเทศใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนค่ะและประเทศต้องใช้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นค่ะซึ่งนายกบอกแบบนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการตอบสนองนโยบายถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายยังคงที่จะทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมค่ะส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายพีรพงษ์ช่วยชูนันท์อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดนั่นก็เป็นการอวยยศมากกว่าการลงโทษนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอเริ่มต้นกับข่าวนี้ก่อนเนื่องในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะก็คงที่จะเป็นภาพหนึ่งนะคะแล้วก็และในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะยังคงจะมีภารกิจของทางคณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ก็จะมาฟักฝั่งของสุราษฎร์ธานีกันก่อนเนื่องจากว่าในวันอาทิตย์นี้ค่ะ21มิถุนายนนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็มีการกำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่พื้นที่ของอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีการตรวจติดตามการก่อสร้างถนนจากจังหวัดระนองค่ะมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผ่านตำบลปากหมากของอำเภอชายาแล้วก็ดูติดตามในเรื่องของการก่อสร้างท่าเทียบเรือหน้าอำเภอชายาค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปนะคะพร้อมทางพบปากกับพี่น้องประชาชนนะคะที่โรงเรียนบ้านพลุยายชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลุยายชีค่ะซึ่งก็สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากพื้นที่ของอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งนี้การตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจังหวัดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรวมทั้งจังหวัดระนองค่ะแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปเนื้อแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพค่ะเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจะเข้าร่วมในงานเมาลิดกลางสุราษฎร์ธานีด้วยนะประจำปีงบประมาณ2569นี้ค่ะที่โรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะสำหรับในส่วนของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งก็กำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะไปฟากฟังของอันดามันค่ะเดี๋ยวจะสลับมาที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะไปที่กระบี่กันก่อนนะคะ นำเสนอข่าวของกระบี่ข่าวนี้ค่ะสำหรับทางด้านของเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะมีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามแนวพระราชดำริมีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังเนื้อโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ค่ะเป็นรุ่นที่8นะคะซึ่งสร้างโอกาสคืนคุณดีสู่สังคมค่ะซึ่งที่เรือนจำจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้นายอังกูลศรีลาเทว
1: ะกันมาพอดีอยู่การไฟฟ้านครหลวงครับผม
2: ขอไ
1: ปแต่น่าจะเป็นข้อมูลใกล้เคียงกันไม่เป็นไรน่าจะให้ได
2: ้ขอบคุณมากมากแม่ปล่อยมุกไม่ได้เลยนะอนุมาคืออย่างนี้ค่ะท่านคมกิจคือป้ามาลาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะป้าบอกว่าป้าก็อยากจะลงสิทธิ์เนี่ยลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ช่วยได้เล่าให้ฟังแต่ป้าบอกป้าลงเองไม่ได้ป้าไปถึงการไฟฟ้าป้าไปที่สาขาเขาเลยใช่ไหมครับไปที่ทำการเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ที่ทำการไฟฟ้าไหนคะ
3: สมุทรปราการค่ะ
2: การไฟฟ้าสมุทรปราการแต่เจ้าหน้าที่ลงให้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ค่ะเขาบอกไม่รู้ขัดข้องอะไร
2: ออกป้าก็เลยอยากรู้ว่าป้าต้องทำยังไงต่อนะคะแต่ป้าใช้ไฟไม่เกิน315นะ
3: ค่ะ
1: 315บาทใช่ไหมครับแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ใช่ไหมครับ
3: เคยมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะ
1: มีแล้วแล้วก็ยังแต่ยังไม่เคยลงมาก่อนเลยใช่ไหมครับระบบนี้
3: ทีนี้อันนี้ตรวจสอบได้ใช่ไหมคะว่าเคยลงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ฟังว่าตั้งแต่ปี5ป้าก็ไม่
1: ปั๊บถ้าไปที่การไฟฟ้านครหลวงเขตเนี่ยน่าจะเอาบัตรไปโชว์แสดงตัวได้ครับเขาจะเช็คให้ได้เลยครับ
3: ตอนนี้เขาก็เอาบัตรไปดูแล้วเขาบอกว่ามันเขาก็ลงให้เขาก็ทำในนั่นเขาบอกของป้ายังไม่เคยแต่ทำไมลงไม่ได้ก็ไม่ทราบค่ะสมมติแล้วป้าเห็นในโทรศัพท์ป้ามันเขียนว่า MEA กฟน.อะไรใช้สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งเรื่องส่วนลดค่าไฟแล้วมันก็เฉยๆแล้วป้าก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาจะลดให้เองโดย
1: แสดงว่ามันลดไปแล้วสิครับอันนั้น
3: ลดไปแล้วตั้งแต่ปีไหนเหรอคะหรือว่าเขาทำให้ก่อนแล้วเราไปแจ้งอีกก็ไม่รู้
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการแจ้งไปแล้วนะคุณป้าอาจจะจำไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นโครงการตั้งแต่ปี65ครับนะครับอย่างนี้ดีกว่าครับทางคุณป้าช่วยให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์นะครับของคุณป้าหลังไมค์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่โทรไปติดต่อนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนทางประชาชนให้รับทราบให้ทั่วกันก่อนจะได้ไม่ตระหนกกันนะครับถ้าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่ปี65เนี่ยยังสามารถได้สิทธิ์นั้นอยู่ถึงเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้ก็คือเป็นกติกาเดิมที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลนะครับคุณป้าช่วยรบกวนให้เบอร์โทรศัพท์ให้ทางผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่โทรไปติดต่อคุณป้าช่วยมีไม่แน่ใจว่าจะมีเป็นเบอร์มิเตอร์อยู่ตรงใกล้ๆตัวหรือที่สามารถจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผมได้ด้วยใช่ไหมครับ
3: มีค่ะจะให้เบอร์มิเตอร์แล้วเจ้าหน้าที่ที่การไฟฟ้าก็บอก
2: ไม่เป็นไรคุณป้ามาลางั้นเดี๋ยวลองให้ส่วนกลางนะฮะเขาแนะนำขอสายป้ามาลาหลังไมค์นะคะทีมงานหลังไมค์รับนิดหนึ่งค่ะ
1: ยินดีครับ
2: ท่านผู้ช่วยคมกิจครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยบ่าย4:20สิบนาทีท้ายถ้าเกิดคนฟังบอกว่าอุ้ยยังไม่ได้ลงทะเบียนเลย10นาทีลงทะเบียนยังไงให้เร็วที่สุดผ่านทางไหนกันท่าน
1: ต้องเข้าMEA e-service ครับต้องย้ำสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับเดี๋ยวจะตกใจเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคุณปุ๊กออนมาครับส่วนใหญ่จะเป็นการลงทะเบียนสิทธิ์กันแล้วส่วนใหญ่นะครับที่เราดูข้อมูลเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยมากที่เพิ่งยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ก็เลยจะมาลงทะเบียนกันนะครับ
2: ค่ะฉะนั้นใครยังไม่ลงก็
1: แต่ว่าตอนนี้10นาทีก็คือ MEA e-service ครับของการไฟฟ้านครหลวงก็ดูแลกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีครับ3จังหวัดครับ
2: ค่ะสะดวกรวดเร็ว10นาทีนี้ลงทันนะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่มีสิทธิ์แล้วยังไม่ลง10นาทีนี้เหลือเฟือเลยเข้าไป MEA e-service ปุ๊บใช้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะฮะท่านผู้ช่วยคมกฤษฎาพริกขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมีปัญหาก็ต้องมีทางออกมีคำถามก็ต้องมีคำตอบนะพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่ใครมีข้อสงสัยอะไรนะฮะถ้าหากว่าเป็นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้นะคะไปที่ข้อมูลของท่านพระอดีศักดิ์ค่ะท่านเป็นพระลูกวัดวัดบึงตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองประจินบุรีท่านเป็นท่านเป็นผู้พิการประเภทหนึ่งพิการทางการมองเห็นนะคะท่านบอกว่าท่านอยากจะขอความช่วยเหลืออย่างไรบ้างเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ กำลังประสานงานท่านเข้ามานะคะคือท่านบอกว่าท่านอยากได้ไหมไม้เท้าคนตาบอดแบบมีเสียงเตือนเมื่อพบสิ่งกีดขวางนะคะสวัสดีค่ะขออภัยค่ะมานิกเอาพระอาจารย์มาก่อนเดี๋ยวคารวะตามหลังเข้ามาเลยนะฮะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะ
4: จากเจริญพรจากคุณโยม
2: อ๋อพระอาจารย์มองไม่เห็นเลยเหรอคะหรือว่าเห็นเรือนรางคะ
4: ไม่เห็นจ้ะ
2: อ๋อไม่เห็นเลยแล้วทุกวันนี้พระอาจารย์ใช้ไม้เท้า
4: ก็ไปเอาไปที่พมแต่ว่าใช้เป็นไม้เท้าขาวธรรมดาเนาะ
2: อ
4: ๋
2: อจ้ะจ้ะ
4: จ้ะคราวนี้พอดีเพื่อนเขามาเห็นบอกมันไม่ได้มันเดินไม่ดีจะใช้จริงของเขาเขาก็เอาไม้เท้าเขาให้ใช้
2: ติ ดใจเลย
4: ดีดีดีของเขาดีมันจะมีเสียงสั่นมันก็จะเตือนเราแต่อันนี้อันที่พมให้มามันไม่ดีมันเดินชนขาบ่อย
2: เข้าใจเข้าใจคือคุณผู้ฟังครับปุ๊กรู้จักคนที่เขาทำให้ไม้เท้ามีเสียงเตือนได้เวลาที่จะไปชนของด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จักกับเจ้าตัวเขาโดยตรงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังที่เราปุ๊กได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินทร์ไปที่โรงพยาบาลประจำตำบลหรือว่ารพสตตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปเจอทางท่านผู้อำนวยการรพสตชื่อพี่วิชาพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่ามีในส่วนของคนที่เขาเป็นนักศึกษาแพทย์นะฮะเขาได้คิดค้นนวัตกรรมไม้เท้าเตือนได้นะฮะไม้เท้ามีเสียงว่าอย่างนั้นไม้เท้าพูดได้เวลาที่เขาจะเอาตัวเซ็นเซอร์ค่ะท่านผู้ชมไปติดไว้ที่ปลายไม้เท้านะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาที่เราใช้ไม้เท้าแตะไปตามพื้นหากจะไปแตะหรือไปชนอะไรเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดอย่างนั้นเลยไหมครับพระอาจารย์
4: ใช่จ้ะใช่จ
2: ้ะปุ๊กเคยเห็นมาแล้วดีมากเลยปุ๊กก็ชอบ
4: อันนี้พระใช้อยู่เห็นก็บอกโยมมาถวาย
2: อ
4: ืมแต่หมายก็บอกนี่หาซื้อที่ไหนได้น้อหรือยังได
2: ้
4: เขาก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนแต่มันดีนะเวลาเตือนระยะไกลก่อนจะเตือนติ๊ดติ๊ดห่างๆเวลาไปใกล้ๆเขาเตือนติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดรู้ว่าจะชนแล้วก็หลบเนี้ย
2: ได้น้องนิกพี่ปุ๊กไม่แน่ใจเดี๋ยวในกรณีนี้นะคะปุ๊กมีเบอร์ของคนที่เขารู้จักคนที่เขาประดิษฐ์อะค่ะพระอาจารย์คนที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเราอาจจะใช้วิธีถามต่อกันไปก็น่าจะเป็นได้ปุ๊กว่านะถามต่อกันไปใช้วิธีบอกต่อกันไปก็อาจจะเป็นได้เนาะซึ่งในกรณีนี้ถ้าหากว่าคงไม่ใช่แค่พระอาจารย์รูปเดียวนะครับพวกว่าใครที่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นก็คงอยากได้ไม้เท้าที่สามารถส่งเสียงเตือนภัยได้นะน่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะ
4: ปลอดภัยจ้ะอันนี้ไม่ดีเพราะว่า มันก็ช่วยได้เนี่ยแต่เวลาเดินเดินไปบางทีมันเหวี่ยงไปแล้วมันไม่เจอเสาเราเดินไปอ้าวชนหัวหน้าผากเราเลยเหรอ
2: โอ้เจ็บเลยใช่ไหมเจ้าคะ
4: ใช่จ้ะ
2: เอาละปุ๊กเข้าใจที่พระอาจารย์พูดนะคะแหมมันทำไม่ยากมันทำไม่ยากมันทำไม่ยากเท่าที่ปุ๊กได้สัมภาษณ์มาเบื้องต้นนะแล้วใช้งบประมาณน้อยด้วยความจริงตัวของพี่ที่เขาคิดค้นทำเขาก็ไม่ได้หวงในนวัตกรรมตรงนี้นะฮะที่ท่านรพสตนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคุณวิชาได้บอกปุ๊กแต่ปุ๊กก็ขอชื่อขอเบอร์เขาอยู่ยังไม่ได้มาพระอาจารย์รอนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
4: ได้จ้ะได้จ้ะ
2: นะถ้าวันนี้ติดต่อได้ปุ๊กก็จะเชิญเข้าสายพูดคุยหากแม้วันนี้ติดต่อไม่ได้ปุ๊กก็จะขอเป็นสัปดาห์หน้าที่จะหาผู้ที่รู้เรื่องนี้มาตอบพระอาจารย์ให้ได้เลยนะคะ
4: มีผู้บริจาคใจบุญกันเนาะบริจาคให้นั่นก็ดีเนาะ
2: ไ
4: หนก็ไม่ได้ออกกิจเขาไม่ได้เลยอยู่แต่ว่า
2: ได้พระอาจารย์คะแล้วพระอาจารย์เป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะเจ้าค่ะ
4: ก็สองปีแล้วนะ
2: สองปี
4: สามปีอาจารย
2: ์แล้วยังพอรักษาได้ไหมครับคุณหมอว่ายังไงครับอาจารย
4: ์คุณหมอก็นัดไปเรื่อยแหละนะไปก็ไม่มีอะไรไปดูแล้วก็ให้กลับไปดูแล้วก็ให้กลับไม่มีเราก็เลยไม่จะทำยังไงก็บุญในตามเสื่อมเนาะก็เลยต้องหาพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยใครบางทีโยมก็เอามาถวายบ้างเป็นเรื่องก็ดีขึ้นนะ
2: จ้ะเอาเป็นว่าเดี๋ยว
4: ถวายมันแพงไงเขาบอกมันแพงเราบอกโอ้แพงไม่มีปัจจัยซื้อ
2: เข้าใจค่ะเดี๋ยว
4: ก็เพื่อนๆกันนั่นแหละเพื่อนๆอาตมาแหละครับเขาขายมีอยู่เขาก็เอามาให้ทีกันสองกระปุกสามกระปุก 2,500 โอ้ซื้อไม่ไหวอ่ะไม่มีปัจจัย
2: เข้าใจ
4: เดี๋ยวไทยเนาะ
2: ปุ๊กจะพยายาม หาวิธีการติดต่อให้ได้แล้วเดี๋ยวคืบหน้ายังไงรายงานพระอาจารย์นะเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะนมัสการค่ะ
4: เจริญพรค่ะคุณโยม
2: ใครพอมีเบาะแสก็ส่งคันเข้ามาได้นะฮะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนกันต่อค่ะ
5: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
6: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
8: จับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
10: Bangkok Board Bangkok Board เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Board Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะ0817159551-3 นะฮะทีมงานหลังไมค์ต่อสายท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีสายคุณลุงเนียงค่ะจากพระนครศรีอยุธยาบอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือนะลุงเนียงค่ะสวัสดีค่ะสัญญาณลุงเนียงหลุดไปแล้วไม่เป็นไรติดต่อไม่ได้นะฮะมากันที่บทกลอนอีกสักกลอนหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ฟังคะบทกลอนโดยสถานีธรรมนะคะชื่อกลอนว่าจะเข้าวัดตอนไหนจะเข้าวัดตอนยังมีลมหายใจหรือรอให้เขาหามไปตอนใจขาดจะเข้าวัดก่อนคราวเราถึงท่าหรือจะรอมัจจุราชมาส่งไปจะเข้าวัดตอนที่ยังหนุ่มสาวหรือรอคราวแก่เท่าเข้าไม่ไหวจะเข้าวัดวันนี้หรือวันใดลองใส่ใจครุ่นคิดพินิจดูนี่พี่บุญประกอบคะจะเข้าวัดเมื่อไหร่คะพี่วันนี้เลยใช่ไหมคะไปที่สายลุงเนียงค่ะมาแล้วลุงเนียงค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ลุงเนียงอยู่อยุธยาอำเภออะไรจ๊ะ
1: อำเภอภาชีคร
0: ับ อ๋อภาชีแล้ววันนี้อยากให้ช่วยยังไงจ๊ะ
1: อยากให้ช่วยเหลือครับแก่แล้วอ่ะอายุ77แล้วครับ
0: แล้วช่วยเหลือยังไงลุงอยากให้ช่วยด้านไหนยังไง
1: คุณมีเอาให้เอาทำขาก็เดินไม่ค่อยไหว
0: จ้ะ
1: ครับอยากให้คุณอรุมาช่วยเหลือ
0: ด้วยการหาที่อยู่อาศัยให้อย่างนั้นใช่ไหมฮะทีมงานหลังไมค์บอกมาปุ๊กตามคุณลุงเนียงนิดหนึ่งสัญญาณลุงเนียงหลุดไปแล้วนะฮะลุงเนียงบอกว่าไม่มีให้ข้อมูลกับหลังไมค์นะบอกว่าไม่มีลูกหลานนะแล้วก็คุณลุงอยากขอความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะทุกวันนี้อาศัยอยู่ในแคมป์พม่าที่ตำบลบ้านหีบอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่แคมป์พม่ากำลังจะย้ายออกไปแล้วนะฮะลุงเนียงก็จะย้ายกลับไปอยู่ที่ภาชีแต่ที่ภาชีก็ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเหมือนกันโอ้เราก็เห็นอยู่นะคุณผู้ฟังผู้สูงอายุทุกวันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าในการเพิ่มมากขึ้นเราก็หวังว่าเราจะต้องดูแลท่านด้วยนะผู้สูงอายุในสังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แล้วนะลุงเนียงคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะลุงเนียงคะลุงเนียงบอกว่าถ้าเกิดกลับไปอยู่ที่อำเภออุทัยลุงเนียงยังไม่มีที่อยู่อย่างนั้นเหรอคะ
1: ผมจะอยากกลับไปอยู่ไอ้ป
0: าชี
1: อบต.ละโสมครับย้ายไปที่เก่าคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วไม่มีญาติพี่น้องสักคนเลยเหรอคะ
1: มีแต่เขาไม่ให้อยู่เขาครับ
0: แล้วทำไมเขาไม่ให้อยู่ล่ะคะ
1: ก็เราแก่แล้วครับแก่แล้วลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลเดินก็ลำบาก
0: หมายถึงว่าคุณลุงก็มีลูกอยู่ใช่ไหมคะ
1: ลูกไม่มีครับไม่มีเลย
0: อ๋อไม่มีลูกมีแต่หลานอย่างนั้นนะฮะ
1: ครับลูกไม่มี
0: อ๋อค่ะลูกไม่มีงั้นพวกถามต่อหน่อยลุงเนียงอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 77ครับ
0: 77ปีถ้าหากว่าไปอยู่สถานสงเคราะห์อะไรอย่างนี้คุณเนียงลุงเนียงไปอยู่ได้ไหมสถานสงเคราะห
1: ์โอ้โหอยากไปอยู่ที่ตำบลละโสมเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วถ้าอยากไปอยู่ที่ตำบลละโสมเหรอคะคุณลุงสัญญาณคุณลุงหายไปอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะสงสัยฝนตกหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปลมพัดก็ไปตามสายลมหรือเปล่าคะคือลุงเนียงมาแล้วนะลุงเนียงคะความอยากของคุณลุงเนียงคือยังอยากกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่บ้านละโสมอำเภอภาชีแต่ก็ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีญาติพี่น้องให้อยู่ด้วยนะปุกเข้าใจความรู้สึกนะอยากก็อยากอยู่แต่ว่าจะอยู่ได้ไหมมันก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างในกรณีนี้นะเดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยแนะนำให้นะคะว่ามีแนวทางจะช่วยเหลือคุณลุงเมียงได้อย่างไรนะแต่ว่าผู้สูงอายุหลายท่านที่ไม่ได้มีลูกหลานดูแลเนี่ยเราก็เห็นใจนะฮะอยู่เองเนี่ยเผลอล้มเผลอเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะแล้วถ้าเกิดผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคราวนี้จะลุกจะนั่งก็ลำบากแล้วถ้าเกิดลุกนั่งไม่ได้ต ต้องนอนติดเตียงนี่ก็จะยิ่งไปกันใหญ่อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทีมงานหลังไมค์ประสานงานไปนะถ้าเกิดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้ก็1300เลยนะเอาสายด่วนช่วยเหลือสังคมของพม.เข้ามาพูดคุยกันก่อนเป็นเบื้องต้นก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้เราจะไปที่สายของคุณป้าบุญส่งนครสวรรค์ก่อนละกันนะคะป้าบุญส่งค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องต่อทนายความมาด้วยใช่ไหมเนี่ยเอาทนายความมาพูดคุยกันนะมาแล้วครับป้าบุญส่งค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อยู่นครสวรรค์อำเภออะไรคะคุณป้าคะ
2: อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมือง
0: จ้ะ
2: อำเภอเมืองตำบลบางพระหลวงค่ะ
0: จ้ะแล้ววันนี้อยากให้ช่วยยังไงจ๊ะมีปัญหาอะไรจ๊ะ
2: หวานข้าวและเป็ดมันลง
0: อ๋อหวานข้าวแล้วเป็ดมันมากินข้าวเรา
2: เป็ดมันลงแล้วถาเรียกเขานิ่งแล้วไปแจ้งโรงพักโรงพักก็เงียบไม่คืบเลย
0: เดี๋ยวก่อนที่ว่าเรียกเขานี่คือเรียกใครคะเรียกเจ้าของเป็ดเหรอคะหรือยังไงคะ
2: เรียกเจ้าของเป็ดค่ะ
0: เป็ดนี้ไม่ใช่เป็ดของเราเป็นเป็ดของคนอื่นเขาแล้ว เป็นของเพื่อนบ้านเราไหมจ๊ะรู้จักกันไหม
2: ไม่ใช่ไม่รู้จักเลย
0: อ๋อไม่รู้จักเลยแล้วเขาเอาเป็ดมาเลี้ยงในทุ่งนาเราเหรอคะหรือยังไงคะ
2: เขาเลี้ยงไกลนาค่ะแต่ว่าเขามาเป็ดมันหนีมากินที่นา
0: เขาไม่ได้เอาเป็ดมาเลี้ยงในที่ของเราแต่เผอิญมันหนีเจ้าของมาแล้วมันก็เข้ามาในนาเราซึ่งเราก็หว่านข้าวไปใช่ไหมครับป้าบุญส่ง
2: ใช
0: ่แล้วป้าบุญส่งแจ้งเจ้าของเป็ดแล้วบอกว่าคุณเป็ดคุณมากินข้าวฉัน
2: เขาก็มาไล่ไปจากที่เลยจ้ะ
0: อ๋อเขาก็รีบวิ่งมาไล่เลยอืม
2: อ
0: ่ะแล้วยังไงพอเขามาไล่แล้วป้าบุญส่งก็เลยบอกว่าใครจะรับผิดชอบ
2: อ่าเราก็ต้องจ้างเขาตีจ้างเขาหว่านไง
0: อ๋อเราจะรับผิดชอบเนาะ
2: น่าจะให้เขารับผิดชอบ
0: แล้วเขาบอกว่า
2: เขาบอกเขาไม่มีเงินค่ะ
0: จบข่าวโอ้อย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวคุยกันก่อนป้าบุญส่งขาตอนนี้เรามีสายของท่านทนายธนวินทร์ศรีพรอยู่ในสายเดี๋ยวไปปรึกษาด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านทนายธนวินทร์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะป้าบุญส่งจากจังหวัดนครสวรรค์ขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่าหว่านข้าวในนาปรากฏว่าเป็ดของคนอื่นนะฮะมันหนีเข้ามาแล้วมันมากินข้าวในนาของป้าบุญส่งป้าบุญส่งบอกเสียทั้งค่าเมล็ดพันธุ์เสียทั้งค่าแรงคนที่ไปจ้างหว่านอะไรเงี้ยนะฮะพอไปคุยกับเจ้าของเป็ดเขาตอบมาว่าผมไม่มีเงินครับ
2: ผมไม่มีเงินค่ะ
0: ผมไม่มีเงินครับทำยังไงดีครับท่านทนายธนวินทร์ครับจะให้เราเอาเป็ดไปทำลาบเลือดเป็ดก็อะไรอยู่กราบกราบกราบกราบนะฮะหรือเป็ดพะโล้ก็ไม่ได้อีก
3: คือจริงๆเรื่องเนี้ยเราก็อาจจะต้องไปถ้าพูดในมุมกฎหมายนะในมุมกฎหมายก็คือเราใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องเขาได้ในฐานะที่เขาปล่อยป่าละเลยให้สัตว์เข้ามาทำลายพืชไร่เราทำให้เสียหายนะครับอันนี้ก็คือในมุมของกฎหมายแต่ทีนี้คำถามก็คือถ้าเราจะคุยกับเขาบอกว่าอย่างที่พี่ปุ๊กบอกว่าเอาเป็ดมาได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นชดเชยกันหรือว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนตีเป็นเงินตีเป็นมูลค่าแบบนั้นอ่ะพอไหวไหมครับ
2: ทีแรกเลย
3: ที่คุยกัน
2: ใช่
0: ทีแรกเป็นยังไงคุณป้า
2: แปดไร่เรียกเขาไร่ละ50ถัง
0: ฮะหมายถึงว่าเป็ดมันมากินข้าวหมดทั้ง8ไร่เลยเหรอคะคุณป้า
2: ลงหมดเลย8ไร่เป็ด 7,000 ตัว
0: โอ้ยปุ๊กเชื่อแล้วล่ะคุณรู้ฟังกำลังตอนแรกตกใจว่าทำไมป้าเรียกเขาตั้ง50ถังแล้วเป็ดอะไรมันจะมากินได้8ไร่พอป้าบุญส่งบอกนะคุณธนวินบอกว่า 7,000 ตัวหมดจะมาทีเดียว 7,000 ตัวหมดอยู่โอ้เรื่องใหญ
3: ่จริงๆคือ
2: 7,000 ตัวแล้วก็เราเพิ่งหว่านตอนเช้าเนาะแล้วเป็ดมาลงตอนเราบ่าย3อ่ะ
0: โอ้
3: ไม่จริงๆเรื่องนี้คือเราเพิ่งหวานถูกไหมครับมันก็จะเสียในส่วนของแค่เมล็ดพันธุ์ถูกไหมครับ
0: ค่าแรงด้วยท่านทนายท่านเองค่าแรงด้วยไปหวาน
2: เพราะเราต้องจ้างเขาย่ำจ้างเขาปาดจ้างเขาปั่นด้วย
0: เข้าใจคนทำนาพอนึกภาพตาม
3: เพราะฉะนั้นเคสนี้มันมีแค่2กรณีก็คือกรณีที่1ใช้สิทธิ์ทางการเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหรือไม่ก็คือเอาเป็ดมาบางส่วนเพื่อเป็นชดใช้ค่าเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นช่องทางในการที่มันจะเจรจากันได้
2: เราคุยกับเขาแล้วเขาบอกเขาไม่มีอย่างเดียว
0: แล้วเขายอมให้เป็ดไหมครับป้าบุญส่งถ้าเกิดเขาบอกเขาขอจ่ายเป็นเป็ดคืนได้ไหมครับป้า
2: เขาก็ไม่ให้อ่ะ
0: ยังไม่ได้
3: ถ้าไม่ให้อ่ะถ้าไม่ให้ผมมองว่าอาจจะต้องใช้สิทธิ์เป็นความเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับ
0: ประมาณ
2: ก็ที่แรกเรียกเขา 30,000 30,000 เพราะเขาปลูกที่หว่านไปเราก็ต้องซื้อเขาซื้อข้าวถุงแล้วก็ที่หว่านใหม่เราก็ต้องซื้อข้าวถุงอีกไง
0: จ้ะ
2: โอ้แล้วเราก็ต้องจ้างเขา
0: แล้ว
2: หว่านใหม่เราก็
0: 30,000 ใช่มั้ยโดยมูลค่าความเสียหาย 30,000 บาทใช่มั้ยจ๊ะ
2: จ้ะ
0: 30,000 บาทครับท่านทนายธนวิน
3: คือถ้า 30,000 เนี่ยผมมองว่าคือสุดท้ายเรื่องเนี้ยถ้าเราไม่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามันก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามในมุมส่วนตัวผมนะถ้าเป็นผมอ่ะผมอาจจะใช้สิทธิ์ทางศาลจะฟ้องเพราะว่าไม่งั้นครั้งหน้าเขาก็จะทําปล่อยปละละเลยแบบนี้แล้วทําให้พืชที่นาของเราเนี่ยเมล็ดพันธุ์ของเราเสียหายมันก็จะเกิดเป็นครั้งที่2อีกเพราะฉะนั้นน่ะเป็นผมอาจจะดําเนินคดีครับ
0: ถ้าใช้สิทธิ์
2: ไปแจ้งตำรวจที่โรงพักแล้วค่ะแต่จากตำรวจก็เห็นเงียบไม่ตอบรับมา
0: การใช้สิทธิ์ทางศาลหมายถึงการไปแจ้งความที่โรงพักหรือการต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงคะ
3: ต้องฟ้องครับต้องฟ้องเพราะว่าคดีส่วนตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเสียหายในเรื่องทางแพ่งว่าแบบปล่อยปละละเลยสัตว์เข้ามาทำให้พืชไร่เราเสียหายทำให้เมล็ดพันธุ์เราเสียหายมันจะเป็นในส่วนของคดีแพ่งมันจะไม่ใช่คดีอาญาเลย
0: หมายถึงว่าป้าบุญส่งต้องไปติดต่อจ้างทนายให้ทนายไปฟ้องให้ป้าบุญส่งอย่างนั้นเหรอจ๊ะ
3: ใช่ครับ
0: ป้าบุญส่งพอรู้จักทนายไหมจ๊ะ
2: อ๋อไม่รู้จักเลยนะบ้านนอก
3: หรือว่าไม่แน่ใจว่าท่านอัยการคุ้มครองติดจัดท่านอาจจะเรียกมาไกล่เกลี่ยได้เพราะว่าครับ
0: งั้นป้าบุญส่งมีปากกากระดาษไหมจ๊ะเดี๋ยวปุ๊กจะบอกเบอร์โทรศัพท์อัยการคุ้มครองสิทธิ
2: ์เดี๋ยวจะคู่นะคะ
0: จังหวัดนครสวรรค์ให้แล้วป้าบุญส่งอ่ะก็โทรศัพท์ไปปรึกษาท่านอัยการเนาะแล้วให้ท่านเรียกคู่กรณีมาคุยเจรจาให้ถ้ามีอัยการอยู่ด้วยเขาก็อาจจะคุยกันง่ายขึ้นจ่ายง่ายขึ้นเนาะป้าพร้อมไหมจ๊ะ
2: จะคู่ค่ะจะคู่ค
0: ่
2: ะ
0: งั้นเดี๋ยวพวกแม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะได้เดินหน้าต่อเลยปุ๊กทันไหมมายังจับ
2: ได้สมุดเลยดินสอยังไม่ได
0: ้เอาได้สมุดดินสอยังไม่ได้ถ้าได้ดินสอ
2: ไปทิ่มไปไหน
0: ไม่รู้ว่าไปทิ่มคือเอาไปวางนะคุณผู้ฟังแปลให้นะเอางี้ปุ๊กก็มีเบอร์0563705255ทีมงานหลังไมค์จดไว้ก่อน0563705255นะรหัสทางไกล056ทีมงานหลังไมค์รับป้าบุญส่งไปหน่อยป้าบุญส่งอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวน้องเขาบอกเบอร์ให้หลังไมค์นะจ๊ะหลังจากป้าบุญส่งหาปากกากระดาษเจอนะ
2: ค่ะค่ะ
0: หลังไมค์รับต่อท่านทนายทวินจากป้าบุญส่งขอไปที่คุณยายมาลีอีกสายหนึ่งนะคะ
3: ครับครับ
0: ค่ะคุณยายมาลีจะปรึกษาเรื่องโอนที่ดินให้น้องสาวแล้วมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้วยนะคุณยายมาลีคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะท่านทนายธนวินอยู่ในสายแล้วคุณยายมารีจะปรึกษาว่ายังจะโอนที่ให้น้องแต่มันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินเราใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณยายต้องการยังไง
4: คือตอนนี้ยังไม่โอนก็ได้ใช่ไหมคะเขาจะขอทะเบียนบ้านไปโอนเป็นชื่อของเขาชื่อของหลานอะค
0: ่
4: ะ
0: เขาจะขอทะเบียนบ้านไปโอนเป็นชื่อของหลานเห็นบอกว่าน้องสาวเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะคุณยาย
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วก็คุณยายก็จะโอนที่ดินแปลงนี้ให้เป็นของลูกน้องสาวหรือว่ามีศักดิ์เป็นหลานอย่างนั้นเหรอคะ
4: ไม่ใช่ค่ะเขาโอนไปแล้วตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้ว
0: เขาโอนที่ดินไปเป็นชื่อหลานเขาเรียบลูกเขาเรียบร้อยแล้ว
4: ไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้นะคะ
0: จ้ะ
4: เริ่มแรกยายก็ได้สิทธิ์จากการเคหะมาปลูกบ้านอยู
0: ่
4: นะคะเพราะฉะนี้น้องสาวเขาก็ช่วยกันกับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมาปลูกไปแล้วต่อมาเราก็คิดว่าน้องอายุน้อยก็ให้น้องถือก็โอนไปแต่ไม่ได้ซื้อขายนะไม่ได้รู้ว่าเขาทำยังไงนะแล้วก็โอนที่ดินไปให้น้องก็อยู่กันมาหลายสิบปีแล้ว30กว่าปีแล้วตั้งแต่พ.ศ. 3335นะคะ
0: ค่ะ
4: แต่แล้วก็ สร็จแล้วก็มาตอนนี้เมื่อ 5-6 เดือนนี่น้องเสียชีวิต
0: ค่ะ
4: ค่ะว่าตอนนี้ลูกเขาก็ไปทำอะไรเป็นผู้จัดการมรดกอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: เขาก็จะเอาทะเบียนบ้านยายเนี่ยนะไปโอน
0: ค่ะแล้วคุณยายไม่อยากให้เขาโอนใช่ไหมหรือว่ายังไง
4: ใช่ค่ะ
0: ทำ
4: ยังไงยายยังอยู่อย่างนี้เพราะว่าใช้ทะเบียนบ้านมาอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: คุณยายกลัวว่าถ้าโอนไปแล้วเดี๋ยวเขาไม่ให้คุณยายอยู่บ้านนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่จ้ะ
0: แล้วคุณยาย
3: ครับ
4: อาจจะไปขายอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ยนะ
0: งั้นฟังคำตอบเลยค่ะเชิญท่านทนายธนวินค่ะ
3: ครับคือเคสนี้นะครับหลักการนี่ก็คือที่ดินตัวนี้ถูกโอนไปแล้วโอนไปให้น้องสาวแล้วแล้วก็ทางลูกเขาเนี่ยลูกหรือหลานเนี่ยไปร้องขอเป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็จะโอนต่อตกทอดสืบต่อทายาทกันออกไปนะครับก็คือเป็นผู้สืบสันดานหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็โอนเขาก็จะโอนกันต่อไปเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้ากรรมสิทธิ์จริงๆมันถูกโอนไปหมดแล้วนะครับส่วนตัวทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นแค่เอกสารทางทะเบียนว่าโอเคมีคนนี้นะอยู่เป็นเจ้าบ้านที่นี่นะแต่ทะเบียนบ้านไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาโอนหรือจะไม่โอนถ้าเขามีความประสงค์ที่จะให้คุณยายออกจากบ้านเขาก็สามารถใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ได
0: ้อืมค่ะ
3: ครับ
0: เข้าใจไหมคะ
4: แล้วถ้าเราไม่เซ็นเขาก็ต้องการ
3: เขาก็ไปสามารถจดทะเบียนได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาตัวเขาเนี่ยเขาเป็นทันทีที่โอนไปเป็นชื่อเขาจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ในการจัดการกับทรัพย์สินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างตัวบ้านเนี่ยเป็นส่วนควบของที่ดินนะอันนี้เป็นข้อยกเว้นถ้าหากว่าสิ่งปลูกสร้างแยกเจ้าของกันอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะมาจดทะเบียนบ้านเป็นชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าจะเข้าข่ายตรงนี้หรือไม่เนี่ยต้องไปตรวจสอบกันอีกทีว่าสิ่งปลูกสร้างกับที่ดินเป็นส่วนควบกันหรือไม่แค่นั้นเองครับ
0: เข้าใจใช่ไหมคะคุณยายมาลี
4: ไปตรวจสอบที่ไหนเลยยายก็ตัวคนเดียวเวลานี้อายุก็มากแล้วเดินเหินไม่ได้แต
3: ่ต้องไปตรวจสอบที่ดินนะครับสำนักงานเขตที่ดินหรืออีกในหนึ่งก็คือไปที่สำนักงานเขตนะครับที่ออกทะเบียนบ้านเล่มนี้ว่าการปลูกสร้างมีการจดทะเบียนแยกกันไว้ไหมต้องไปสองที่อะครับที่ดินกับที่เขต
0: ที่ดินกับที่เขตกับคุณยายมาลีคะคุณยายมาลีอยู่เขตไหนคะอยู่สำนักงานเขตไหนคะที่อาศัยอยู่ตอนนี้อะค่ะ
4: อยู่กรุงเทพลาดกระบังค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเขตลาดกระบังนะคุณยายคะคุณยายต้องไปติดต่อค่ะที่ดินกับที่สำนักงานเขตกับคุณยาย
4: ยายไปไม่ได้เลยยายเหมือนติดเตียงเดินไม่ได้
0: แล้วมีอสมมาดูแลไหมคะ
4: ไม่มีใครเลย
0: ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติเลยเหรอคะ
4: ก็ตัวคนเดียวเวลานี้
0: เพื่อนไปไหนหมดเพื่อนยายก็มีเยอะไม่ใช่เหรอคะ
4: ไม่มีใครช่วยเหลือเลยได้แม้แต่นี่ก็เป็นลูกของน้องสาวทั้งนั้นเขาก็มาดูบ้างแล้วก็ไม่มาอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะ
4: ก็ทุกวันนี้ยายก็อยู่คนเดียวที่บ้านนี
0: ้เหรอคะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าทางรายการจะติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนนะคะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนของสำนักงานเขตลาดกระบังให้เข้าไปดูแลให้เบื้องต้นก่อนดีไหมคะคุณยาย
4: ก็ดีค่ะ
0: เนาะเนาะเนาะเอาละขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะ
4: เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: เมื่อไหร่ที่พอเขตเราจะส่งคนไปดูแลใช่ไหมคะ
4: อ
0: ันนี้ปุ๊กไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่ปุ๊กทำได้คือปุ๊กรู้ว่าปุ๊กจะโทรไปหาพอเขตตอนนี้แล้วจะพยายามขอร้องว่าให้เขาเข้าไปดูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีไหมคะคุณยายขา
4: ขอบคุณใจ
0: นะเราทำของเราได้เร็วเต็มที่ส่วนของเขาเราก็จะอ้อนจะขอร้องจะขอร้องเต็มที่โอเคไหมคะคุณยายมาลีขา
4: ค่ะค่ะเราจะได้คอยเพราะว่าเวลาบางวันไปหาหมอไปศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นป่วยหนักก็ให้วิ่งมอเตอร์ไซค์ให้แท็กซี่พาไปอย่างนี้จะไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะเอาละเดี๋ยวให้เกดก็ไปดูแลให้นะคะขอบพระคุณค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะ แต่ถ้าทีมงานหลังไมค์ตอบพอเขียนเมื่อไหร่ได้ก็ส่งเข้ามาได้นะฮะคุยต่อได้ไปที่กรณีของป้าดากันสักนิดหนึ่งนะท่านทนายธนวินพอดีป้าดาฟังท่านทนายธนวินให้คำปรึกษาก็เลยขอถามบ้างว่ากรณีนี้เลยค่ะแต่งงานกับสามีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่มีทายาทด้วยนะตั้งแต่ปี2532สามีมีที่ดินนะตนเองก็มาปลูกบ้านในพื้นที่ของสามีต่อมา

0: อาจจะต้องฟ้องทายาทเพื่อให้พิสูจน์สิทธิ์อ่ะว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์รวมถึงจะนำชื่อเราไปใส่ได้ประเด็นถัดมาเลยก็คือในการครอบครองปรปักษ์ถ้าหากว่าเราบอกว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์รวมในการครอบครองปรปักษ์นั้นอ่ะไม่สามารถทำได้เลยครับเพราะว่าปรปักษ์คือต้องไปครอบครองทรัพย์ที่ดินของบุคคลอื่นโดยความสงบแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับแต่ทีเนี้ยที่ดินแปลงนี้เป็นของเราเรามีส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วในฐานะกรรมสิทธิ์รวมเพราะฉะนั้นจึงใช้ปรปักษ์กับที่ดินตัวเองไม่ได้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดในกรณีนี้พอดีป้าดาไม่ได้บอกมาว่าสามีเสียหรือยังอะนะฮะแต่ถ้าสามียังไม่เสียล่ะคะ
0: ถ้ายังไม่เสียฟ้องสามีเลยครับฟ้องเพื่อพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ให้ศาลมีคำสั่งให้เอาชื่อไปจดทะเบียนร่วมกัน
1: อืมค่ะฟ้องสามีได้เลยนะคะอืมค่ะป้าดาขาป้าดาฟังอยู่ชัดเจนเข้าใจนะถ้าสมมติป้าดาสงสัยอะไรเพิ่มเติมป้าดาโทรมาที่เบอร์ของสถานีได้เลยนะครับป้าดาอืมค่ะเอาละค่ะขอบคุณท่านทนายธนวินศรีพรมากๆเลยนะคะที่ช่วยตอบคำถามพี่น้องประชาชนเยอะแยะเลยหลายรายเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: ด้วย
1: ความ
0: ยินดีครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะนะส่วนมากก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งท่านเองก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายความจริงถึงแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ใช่ว่าจะมีความรู้เรื่องข้อกฎหมายนะถ้าหากว่าใครมีปัญหาตรงนี้ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราค่ะเราประสานงานท่านทนายความท่านอัยการมาช่วยตอบกันได้ค่ะมากันที่สายคุณชนินค่ะคุณชนินสอบถามเข้ามาว่าถ้าหากจะรับชมรายการผ่านทาง Facebook ให้พิมพ์คำว่าอะไรหาไม่เจอนะให้พิมพ์คำนี้ค่ะคำว่าคุณชนินฟังนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโอ้โหเสียงเพราะไหมพี่บุญประกอบเสียงสองเสียงสองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชัดเจนมากนะคุณชนินลองพิมพ์ดูถ้าไม่เจอบอกปุ๊กแต่ถ้าเจอก็ดีแล้วนะคะมากันถึงบทกลอนสักกลอนหนึ่งนะเราปรึกษาปัญหากฎหมายกันไปเยอะแล้วมาเข้าบทกลอนกันสักหน่อยนะเพราะว่าเรารู้ดีว่าคนฟังเราชอบบทกลอนกลอนนี้เพราะมากชื่อกลอนว่ารักเอ่ยโดยท่านดร.พนมปีเจริญอาจารย์นักพูดนักคิดนักเขียนท่านแต่งเอาไว้นะท่านบอกว่ารักคือส่วนแบ่งแห่งห่วงใยรักคือการให้ไม่ทวงถามรักคือเรื่องหัวใจในนิยามรักคือบทความที่ไร้ปลายรักคือเรื่องเล่าไร้เงาจบรักคือการค้นพบลบเลือนหายรักคือแท้จริงและทิ้งลายรักคือเจ้านายของอารมณ์นี่นี่บทกลอนรักเอ่ยนั่นเองนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ฟังรายการอยู่นะใครที่ชอบเขียนกลอนน่าจะเป็นกลอนธรรมะหรือว่าเป็นกลอนให้แง่คิดหรือเป็นกลอนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆก็สามารถส่งเข้ามาได้นะเดี๋ยวพวกจะอ่านให้หมดเลยนะใครส่งเข้ามานี่เราปลื้มใจมากเลยมีส่วนร่วมกันนะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะฟังรายการอย่างเดียวไม่ได้นะช่วยกันทำมาหากินนะคุณรู้ฟังบอกจะอะไรกันนะอ๋อช่วยกันฟังก็พอค่ะไม่ต้องช่วย ไม่ต้องช่วยแต่งก็ได้นะหรือจะเข้ามาช่วยร้องเพลงก็ได้นะคุณชนินบอกว่าเข้ามาดูแล้วเข้ามาทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วบอกว่าฟังมาหลายปีเพิ่งได้เห็นหน้าทางเฟซเป็นยังไงบ้างคะคุณชนินคะเห็นหน้าทางเฟซแล้วสมหวังหรือผิดหวังคะถ้าสมมติสมหวังดิฉันจะดีใจมากแต่ถ้าผิดหวังเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ต้องผิดหวังนะถ้าไปซื้อลอตเตอรี่ผิดหวังมากกว่านี้อีกนะฮะอันนี้ถือว่าผิดหวังเล็กน้อยนะวันนี้คุณผู้ฟังหาอนุมาอาจจะไม่สวยเท่าที่คุณคิดแต่ว่าวันพรุ่งนี้กลับมาใหม่เถอะค่ะกลับมาดู Facebook Live ใหม่อีกครั้งหนึ่งสวยเท่าเดิมนี่แหละค่ะอาจจะแก่ขึ้นเล็กน้อย โอ้คุณผู้ฟังชีวิตคนเรานะมันจะคงกระพันอยู่เหมือนเดิมได้ยังไงนะมันก็ต้องเป็นไปตามอะไรคะเป็นไปตามวัยอ้าวลูกคุณชนินมาแล้วนะสวัสดีค่ะคุณชนินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชนินเป็นคุณลุงหรือเปล่าคะเออหายไปแล้วสัญญาณหลุดหรือเสียงปุ๊กดังไปนะคือคุณผู้ฟังคะแฟนรายการเรานี่มีทั่วประเทศเลยนะเหนือกลางออกตกอีสานใต้ก็เป็นครอบครัวใหญ่นะมีทุกร้อนอะไรก็นึกถึงกันโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาพูดคุยกันนะบางทีก็ไม่ได้มีปัญหาแต่แค่คิดถึงนะก็โทรเข้ามาได้นะเหมือนบทเพลงเขาว่าไงครับคุณผู้ฟังด้วยความคิด

0: มีดอกไม้มาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคุณชนินค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณลุงชนินใช่ไหมคะ
1: อายุ69แล้วครับ
0: งั้นพวกเรียกคุณลุงอ่ะดีแล้วค่ะ
1: ครับผมเห็นตัวจริงวันนี้เองโหสวยจังเลย
0: ไอ้ยนี่คุณรู้ฟังจริงหรือเปล่าฮะ
1: จริงครับ
0: งั้นเย็นนี้พวกไม่กินข้าวแล้วคุณลุงชนินชมอย่างนี้พวกไม่กินข้าวแล้ว
1: ไม่หิวแย
0: ่รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าหิว
1: ผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วไม่เห็นตัวจริงพอดีบอกว่า
0: ค่ะ
1: เอ้รายการถ่ายทอดผมก็เลยพิมพ์ทีแรกพิมพ์ผิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลยโทรมาถามเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้ก็เลยพิมพ์มาก็เลยโอเคอ่ะ
0: โอ
1: ้ดีมากเลยได้ความรู้อะไรสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้
0: อืมถูกต้องนะเป็นรายการที่ขจัดข้อสงสัยคลายความคับข้องใจแล้วสนุกด้วยไหมคะรายการนี้สนุกด้วยไหมคะ
1: สนุกแล้วก็แบบว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เลยได้รู้บางทีมันตรงใจเราคิดก็เหมือนกัน
0: อ
1: ่ะต้องไงนั่นเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ชอบใจตอนคุณร้องเพลงอ่ะ
0: ชอบใจตอนปุ๊กร้องเพลงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่จะชอบมากตอนปุ๊กหยุดร้องเพลงหรือเปล่าคะ
1: ที่อยู่ที่เมื่อวานปุ๊กบอกว่าเพลงอะไรนะเพลงไออ
0: ะไรคะ
1: อะไรมันไม่ใช่คาราบาวนะป้าบัวสีนิกนิรนาม
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ป้าบัวสีไม่ใช่คาราบาวป้าบัวสีเป็นคุณนิกนิรนาม
1: ใช
0: ่ใช่ใช่ปุ๊กจำผิดใช่ใช่ใช่แล้วพี่ชนินร้องเพลงเป็นไหมคะคุณลุงชนินร้องเพลงนี้ได้ไหมคะ
1: ร้องไม่ได้ร้องได้แต่คาราบาวอ่ะกับเพลงของ The Impossible น่ะ
0: โอ้โหคนละขั้วเลยนะฮะแต่ดีแล้วงั้นขอ The Impossible สัก1ประโยค1 2 3เงียบมากเลยค่ะคุณ
1: ยังไม่ได้ร้องเลย
0: 1 2 3
1: หากฉันมี20หน้าอย่างทศกัณฐ์มีสิบหน้าน
0: ั้น
1: ของฉันจะมองเหลียวเอาแค่นี้กันเวลา
0: ขอบคุณมากค่ะลุงจรินวันหลังโทรมาอีกนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะครอบครัวของเราค่ะครอบครัว 92.5 อาสาช่วยประชาชนมีอะไรเราก็พูดคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะวันพรุ่งนี้4โมงเย็นมาติดตามกันใหม่นะคะวันนี้ปุกอนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อครัวพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
9: พลโทวีรยุทธ์ทักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการสมรวจในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
4: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
10: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ปชยากรเข้าหารือกับนายนครินทร์แม่งไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่78ทับ2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ปชยากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
11: นายนฤทธิ์เทศเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกปิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569ครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ครับแน่นอนมาพร้อมกับสายฝนเป็นเรื่องปกติเลยหน้าฝนนะครับต้องบอกว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงเวลานี้ครับต้องบอกว่ามีทั้งฝนตกบางพื้นที่ด้วยนะครับมีเรื่องของลมที่กระโชกแรงแล้วก็มีการประกาศเตือนในหลายพื้นที่ด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz และคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง AM AM 819 kHz AM 891 kHz รวมถึง AM 1467 kHz นะครับใครที่ติดตามอยู่ที่ไหนรายงานตัวมาได้เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของข่าวคราวต่างๆนะครับเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับก็สามารถติดตามผ่านทางจับประเด็นเป็นข่าวได้นะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลสกันแก้วประจันที่รายงานตัวกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับทีมงานของเราก็ปฏิบัติหน้าที่พร้อมอยู่ที่หลังไมค์ด้วยนะครับวันนี้ใครที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยทักทายกันเบอร์โทรครับย้ำกันก่อนเลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับทักทายมาพร้อมกับการพูดคุยนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบรรยากาศต่างๆที่หลายๆคนบอกว่าพอเป็นวันศุกร์ปั๊บนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวหยุดพักผ่อนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปพักผ่อนต่างจังหวัดวันนี้จะเดินทางไปไหนวันนี้มีที่จังหวัดเลยด้วยเดี๋ยวมีกิจกรรมนะครับในช่วงวันหยุดเพราะว่าเป็นวันหยุดสุดหรรษาพอวันศุกร์ปั๊บเนี่ยก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมของแต่ละจังหวัดที่น่าสนใจก็จะมีการโฟนอินนะครับวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันที่จังหวัดเลยเนี่ยมีงานใหญ่รอคุณผู้ฟังอยู่ด้วยนะครับใครที่รอวันศุกร์ว่าคุณบอลจะพาไปเที่ยวไหนวันนี้ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าวันศุกร์ของจับประเด็นเป็นข่าวจะไปไหนแต่บอกเลยว่าที่จังหวัดเลยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่ครับรายงานตัวมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปส่วนทีมหนังไม้ครับวันนี้อยู่กันนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับที่ช่างเทคนิคของเรานะครับแล้วก็ประสานงานวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็เรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็วันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคคเดชคำพีระก็อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับขอบคุณจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่บอกว่าทุกพื้นที่เลยวันนี้คุณบอลฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือของเรานะครับรวมถึงภาคอีสานด้วยแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็มีรายงานมาว่าฝนตกเช่นเดียวกันนะครับดูข้อความกันหน่อยจากคุณจอมนะครับวันนี้ส่งมาเรียบร้อยนะครับทักทายมาแล้วก็มีทางด้านของคุณสุนีด้วยนะครับบอกว่าเปิดรอตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับขอบคุณมากที่เปิดรอกันนะครับส่วนใครที่กำลังติดตามอยู่เริ่มต้นเรื่องแรกเลยนำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมงานอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับร่วมกับนายเลมินฮึนนะฮะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยท่านได้มีการกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำครับเรื่องสำคัญศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมเศรษฐกิจเชื่อมเรื่องของการค้าเชื่อมเรื่องของการลงทุนนะครับระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียครับให้ใช้ไทยเนี่ยนะครับเป็นโอกาสในการ ขยายเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสู่ตลาดอาเซียนซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับน่าสนใจมากๆนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าปี2569นะครับเป็นปีสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีความพิเศษนะครับเรื่องของวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะพัฒนาในหลายๆเรื่องอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่านี้ฮะท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไทยครับกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยได้เติบโตโดยที่สำคัญครับนายกรัฐมนตรีย้ำจุดแข็งของประเทศไทยด้วยทั้งด้านอุตสาหกรรมเรื่องของอาหารการเกษตรและก็การท่องเที่ยวการแพทย์และก็สุขภาพด้วยนะครับประเทศไทยของเราก็โดดเด่นมากๆเลยรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะครับ Green Economy ในขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับศูนย์ข้อมูลนั่นก็คือ Data Center อันนี้ก็น่าสนใจการผลิตชิปนะครับเซมิคอนดักเตอร์ยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยสรุปประเด็นสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซีย3ด้านหลักๆนะครับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยนั่นก็คือการเชื่อมโยงคุณผู้ฟังการเชื่อมโยงนะครับเรื่องนี้เนี่ยไทยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกเครือข่ายการบินของเราก็แข็งแกร่งนะครับไปได้ทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวการเชื่อมต่อทางด้านดิจิทัลครับการเป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงเห็นไหมฮะแล้วก็การเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องของระบบนิเวศนวัตกรรมอุตสาหกรรมอัจฉริยะนี่นะครับแล้วก็ตลอดจนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างตลาดดิจิทัลนะครับแบบทั้งเชื่อมโยงปลอดภัยแล้วก็ครอบคลุมนี่คือกรอบเรื่องแรกอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำถึงการรักษาความสำคัญของเรื่องของการค้าพหุภาคีการกระจายตลาดอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็การเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานนอกจากนี้ครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนบอกไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียนี่นะฮะต้องบอกว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวรัสเซียนี่เยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังที่เขาเดินทางมาประเทศไทยนะครับประมาณสัก2ล้านคนต่อปีอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าไทยก็พร้อมนะฮะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจริงๆก็ต้อนรับทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่ารัสเซียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยเยอะมากที่สุดเลยและที่สำคัญคือมีความพร้อมครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรื่องของการแพทย์นะครับเป็นเวลเนสเรื่องของทัวริซึมฮับด้วยแล้วก็มีการพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมด้วยโดยในช่วงท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวด้วยว่าในปีหน้า2570นะครับไทยและรัสเซียก็จะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยครับตรงนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับของประเทศไทยในการต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยครับก็พร้อมที่จะร่วมงานทำงานร่วมกันกับรัสเซียและสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเข้าร่วมการประชุมนะครับเป็นการประชุมครั้งสำคัญแล้วก็เป็นงานครั้งสำคัญอาเซียนรัสเซียบิสซิเนสฟอรัมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรียกว่าสปอตไลท์ก็สาดส่องมาที่ประเทศไทยของเราโดดเด่นมากๆบนเวทีระดับโลกนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็มีภาพอยู่ในทุกสื่อระดับโลกเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของความพร้อมนะครับในการเดินหน้าสู่การเติบโตทั้งด้านการค้าทั้งด้านการลงทุนนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีคุณผู้ฟังส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่วันนี้ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้มีคุณนิติตาบอกเป็นคนวันอังคารส่งดอกกุหลาบมาอ๋อมา จส้มมาด้วยขอบคุณมากๆนะครับส่งของขวัญมานะครับในการติดตามกันก็จะมีข้อความแบบนี้ที่น่ารักน่ารักจากหูฟังนะครับแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากเรื่องราวของการติดตามข้อมูลเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะครับแน่นอนเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่วันนี้เดี๋ยวมีทั้งเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยนะที่หลายๆคนบอกว่าเตรียมตัวสัปดาห์หน้าแล้วคุณผู้ฟังต้องบอกว่ากติกาเรื่องของเช็คให้ชัวร์เราใช่ไหมเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้ว่ากทม.นะครับมีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดวันนี้มีภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับไปตรวจดูบ้านเช่าหลายๆคนนะเจอปัญหาอะไรบ้างเรื่องของหอพักเอ่ยนะครับบ้านเช่าเอ่ยมีการเก็บเงินค่าประกันล่วงหน้าหลายคนบ่นเลยหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องค่าน้ำค่าไฟอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านลงพื้นที่เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยแล้วก็เกี่ยวเนื่องนะกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าสอดคล้องนะครับกับการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรียกว่าเป็นไวรัลอยู่เลยหารือกับท่านประธานาธิบดีปูตินนี่นะครับวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งต้องบอกว่าเป็นประธานาธิบดีรัสเซียโอ้โหหลายคนบอกภาพนี้เท่มากๆนะสับไว้รุ่นบอกเท่มากท่านนายกอนุทินแล้วแบบเรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆนะครับโดยล่าสุดนะครับที่ประเทศรัสเซียสหพันธรัฐรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเน้นย้ำครับว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันดีและก็มีมาอย่างยาวนานกับประเทศไทยในทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียก็ยินดีที่ทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและก็รัสเซียมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมาตลอดและเตรียมนะครับอย่างที่นำเรียนกันว่าเตรียมฉลองครบรอบ130ปีคุณผู้ฟังความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปีหน้า2570ด้วยนะครับโดยการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและวลาดิเมียร์ปูตินครับประธานาธิบดีรัสเซียต้องบอกว่ามีหลักใหญ่ใจความเรื่องสำคัญนะครับแบ่งออกเป็นด้านการเมืองและก็ความมั่นคงนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ต้องบอกส่งผลแหละไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานนะครับห่วงโซ่อุปทานโดยไทยก็มีการขอบคุณรัสเซียครับที่ให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และก็สินค้าจำเป็นอาทิเช่นนะครับปิโตรเคมีปุ๋ยนะครับแล้วก็เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติครอบคลุมครับเรื่องของการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยคือเรื่องของเศรษฐกิจครับเห็นพ้องต้องกันที่จะส่งเสริมคุณผู้ฟังเรื่องของการค้าระหว่างกันได้อีกมากเลยปัจจุบันนะครับมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยให้เดาๆอยู่คุณผู้ฟังคิดว่าเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณไทยรัสเซียนะระหว่างการค้าตัวเลขนะประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตรงนี้ครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นได้อีกอย่างต่อเนื่องสภาธุรกิจไทยรัสเซียเนี่ยสนใจครับที่จะขยายการค้าการส่งออกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างกันนะครับรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆในส่วนของรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสรุปให้ฟังก็คือเรื่องของความร่วมมือในเวทีพหุภาคีไทยพร้อมนะครับให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิเช่นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่องของ AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับแล้วก็การต่อต้านสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องสุดท้ายคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมก็เห็นพ้องครับที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวให้ ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า2570เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในทุกมิตินั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรียินดีที่ในปี2570ครับจะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้มีคุณสุนทรฟังรายการอยู่ที่พัทยานะครับพัทยาฝนตกหรือเปล่ารายงานตัวมาหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายพื้นที่เลยพัทยาน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเจอกับฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีคุณอเนกพฤกไทยนะครับฝนตกหนักมากที่ดำเนินสะดวกคุณพิสมัยแชร์กลุ่มหรือยังรายงานตัวมาด้วยว่าแชร์กี่แชร์แล้วนะครับคุณพิสมัยนี่เป็นแฟนประจำเลยคุณอเนกพฤกไทยด้วยแต่ที่หลายพื้นที่ก็บอกว่าฟ้าก็โปร่งดีเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นคุณพยอมนาคน้อยอย่างนี้ก็ส่งข้อความมาบอกฟ้าโปร่งนะครับวันนี้อ้าวแล้วก็มีคุณมังกรนี่น่ารักมากเป็น FC ประจำบอก2แชร์แล้วนะครับขอบพระคุณมากๆใครที่มากกว่านั้นพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้คุณบัวเรียนส่งข้อความเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้เกินบอกไปภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญวันนี้ท่านเดินทางไปนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ทางด้านของเพจของหลายๆเพจก็มีการลงข่าวแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยภารกิจของท่านนาท่านสุภมาศอิสระภักดีด้วยนะครับล่าสุดก็ไปรุยตรวจอพาร์ตเมนต์ทั้งห้องเช่าหอพักต่างๆนี่แหละนะครับปราบเลยเรื่องราวที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเจอปัญหามากคุณผู้ฟังเวลาที่อยู่หอพักหอพักนะหรืออพาร์ตเมนต์ห้องเช่านะครับเจอปัญหาอะไรบ้างอยากรู้โทรมาบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าใครที่อยู่คอนโดหรืออยู่หอพักอยู่ห้องเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เจออะไรบ้างบางคนส่งมาบอกว่าเจอเรื่องของการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงใครเคยเจอปัญหานี้บ้างนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเป็นนักเรียนนักศึกษามีรายได้น้อยนี่แหละเจอเรื่องของการเรียกเก็บทั้งค่าน้ำค่าไฟที่ไม่ถูกต้องเรื่องของเงินประกันด้วยใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ต้องมีเงินประกันด้วยอันนี้ก็เป็นข้อร้องเรียนจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาเยอะเลยทีเดียวล่าสุดครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ท่านลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับที่จังหวัดอุดรธานีท่านบอกเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกต้องบอกเลยว่าท่านสุภมาศนี่ทำงานเชิงรุกตลอดแล้วก็ลงพื้นที่แทบจะทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยทีเดียวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมลงพื้นที่บูรณาการกับสำนักงานจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีนะครับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีตามนโยบายของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับที่ท่านบอกเลยให้ความสำคัญเรื่องปากท้องที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะถ้าไปขึ้นค่าเช่าโดยไม่เป็นธรรมนะอันนี้ปัญหาแรกค่าน้ำค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคอันนี้ก็เจอเยอะแล้วก็เป็นข้อร้องเรียนเยอะเรื่องเงินประกันอันนี้ก็เป็นเกี่ยวเนื่องนะครับกับผู้บริโภคโดยตรงสำหรับอพาร์ตเมนต์ล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าลงพื้นที่รับฟังปัญหาประเด็นที่ผู้เช่าเจอมีโทรมาอีกแล้วนะฮะบอกว่าเรื่องแรกเลยคือคิดค่าน้ำคิดค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่ได้แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องอันนี้เป็นปัญหาหลักที่ลูกบ้านและกันหรือว่าผู้เช่าทั้งอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยเจอแล้วก็โทรมาบอกที่รายการก็เยอะนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวสรุปให้การกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันหรือว่าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ชัดเจนในสัญญาคุณผู้ฟังเจอเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้ยุบยิบไปหมดเลยนะครับที่แบบมาในสัญญาแล้วบางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายยุบยิบยุบยับเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของผู้เช่านั่นแหละนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวครับทั้งคนทำงานก็เจอนะครับแล้วนักศึกษาผู้มีรายได้น้อยก็เจอแล้วก็ร้องเรียนเข้ามาที่สคบเยอะมากนะครับล่าสุดนางสาวสุภมา าสอิสระภักดีให้ข้อมูลแบบนี้กับผู้บริโภคนะครับคุณผู้ฟังได้ประโยชน์ด้วยเกี่ยวเนื่องโดยตรงเลยนะครับใครเป็นผู้เช่าอยู่ฟังดีๆท่านสุภมาศบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประกาศนะคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องสัญญานะครับให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568มีผลบังคับใช้แล้วด้วยโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐาน1เลยนะต้องมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายบางทีอ่านยากภาษากฎหมายนะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องมอบนะครับต้องมอบส่งสัญญาให้กับผู้เช่าเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเนี่ยเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนอ่ะคุณผู้ฟังตรงไหนเก็บเกินโทรมาบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลแล้วก็นำส่งต่อนะครับเรื่องของห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและก็เงินประกันรวมกันเนี่ยเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อตรวจสอบนะครับไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนะครับนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญานี่นะครับกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยปิดท้ายครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็บอกเลยว่าควรเข้าใจนะครับให้ตรงกันด้วยเรื่องของอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมตรงนี้เพราะมีผลต่อฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ภายใต้ประกาศควบคุมสัญญาของสคบแต่ในขณะเดียวกันคอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมและก็มีนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันนี่เห็นไหมครับสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าจอดรถค่าเก็บขยะค่าบริการส่วนกลางหากผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บก็ต้องระบุเอาไว้ในสัญญาให้ชัดเจนครับไม่กำกวมไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่เป็นข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคเจอเรื่องนี้ก็สามารถแจ้งสคบได้1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับอ่ะช่วงนี้นะฮะเอามาฝากคุณผู้ฟังตรงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนไปติดตามข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ใช้สิทธิ์โหวตกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป๋าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
4: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
5: สิบเจ็ดนาฬิกา34นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับต้องบอกว่าหลากหลายข่าวหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยทีเดียวในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้หลายเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่เป็นประเด็นที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่ายโฟเล็กซ์ผิดกฎหมายพร้อมกับการยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาทครับต้องบอกว่านี่คือข่าวใหญ่ของวันนี้เลยทีเดียวนะครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับได้มีการลงเอาไว้นะครับโดยล่าสุดพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ Forex นั่นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบครับว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยร้องเรียนมาว่าหนึ่งเลยคือถูกหลอกให้ลงทุนผ่านบล็อกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็มีกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้โฆษณาที่ต้องบอกว่าเอาผลตอบแทนสูงมาล่อคุณผู้ฟังแล้วก็มีการนำเสนอภาพลักษณ์ความมั่นคงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือล่าสุดครับผลการตรวจค้นสามารถยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะครับประกอบด้วยเงินสดคุณผู้ฟังกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไปเนี่ย15คันมีรถจักรยานยนต์4คันทองคำแล้วก็เครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนนะครับมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมีสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวด้วยนะครับมาดูผลจากการตรวจสอบพบนะฮะหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือว่าการทำให้ระบบเนี่ยขัดข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นครับพฤติการดังกล่าวเนี่ยอาจเข้าข่ายความผิด หลายกฎหมายทั้งความผิดช่อโกงประชาชนนะครับความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ครับ DSI ก็จะมีการขยายผลเส้นทางการเงินแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญทลายเครือข่าย Forex นะครับพร้อมกับการยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นข้อมูลครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะมีข้อความส่งเข้ามานะครับเรื่องของประกันสังคมกันหน่อยนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่ติดตามกันมาโดยตลอดล่าสุดสำนักงานประกันสังคมครับได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งแล้วร่วมกันใช้สิทธิ์นะครับเลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณโดยการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างตรงนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญในการเลือกบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาแล้วก็ผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนโดยล่าสุดครับทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้มีการกำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการการเลือกตั้งเอาไว้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆ3ช่วงหลักๆนะมาดูดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังช่วงแรกก็คือช่วงเวลาระหว่าง1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะไปใช้สิทธิ์นะครับจึงมีสิทธิ์ลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนช่วงวันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมครับได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ถึง3ช่องทางด้วยกันมาดูช่องทางแรกเลยก็คือช่องทางออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคมได้ครับที่ www.sso.go.th นะครับช่องทางที่2ครับที่อำนวยความสะดวกนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันบนมือถืออันนี้ก็ง่ายทำรายการได้ง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันSSO Plus นะครับแล้วก็ช่องทางที่3คือ On Site ครับช่องทางนี้ก็สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางเนาะหรือว่าต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถที่จะ Walk In เข้ามาลงทะเบียนได้เลยครับที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศอันนี้พิเรียดแรกนะครับมาดูอีก1ช่วงละกัน1ถึง15กรกฎาคมวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนในจ้างนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนก็สามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับของเดือนนี้แล้วก็พอวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569วันนี้สำคัญคุณผู้ฟังวันลงคะแนนเลือกตั้งเป็นวันดีเดย์ย้ำนะครับ27กันยายน2569เป็นวันดีเดย์ที่ทุกๆคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของประกันสังคมนี่นะครับหากมีช่องทางนะครับในการที่ท่านสงสัยหรือว่ามีข้อซักถามต่างๆเอาแนะนำเบอร์โทรศัพท์กระดาษปากกาจดเอาไว้เลย02ครับ9562929นะครับหรือว่า1506กด9ติดต่อได้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของประกันสังคมได้ทุกๆช่องทาง Facebook Line YouTube TikTok นะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับกรณีที่ท่านอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งแล้วนะครับร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างตรงนี้อย่างที่เกริ่นบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังครับในการเลือกบุคคลที่ต้องมีความรู้ที่ต้องมีความสามารถแล้วก็เข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนนะครับว่าผู้ประกันตนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรอย่างไรแล้วเราจะให้เขาเนี่ยไปทำหน้าที่แทนเราได้อย่างไรเขาก็จะไปทำหน้าที่แทนเราครับในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกๆคนนั่นเองขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากสำนักงานประกัน ณ์สังคมนะครับที่ส่งเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของประกันสังคมไปแล้วไปที่1เรื่องก็แล้วกันนี่ให้ดูเลือกตั้งกทม.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับวันอาทิตย์หน้าครับ28มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.จนถึง 17:00 น.สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจกันไปเลือกตั้งคุณผู้ฟังทราบไหมบัตรสีชมพูนะครับบัตรสีชมพูเลือกอะไรอ่ะตอบมาหน่อยอยากรู้02-276-9717แล้วก็มีบัตรสีเขียวด้วยนะครับบัตรสีเขียวอย่างไรนะครับโทรมาตอบก็ได้หรือว่าตอบมาทางเพจก็ได้ครับหรือตอบไปทาง TikTok ก็ได้นะฮะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร28มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ก็คือ 8:00 น.เช้านะครับถึง 5:00 น.เย็นสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจกันไปเลือกตั้งนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็เตรียมตัวนะบัตรสีชมพูเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นั่นเองที่เราคุ้นกันก็คือบัตรสีชมพูสก.ส่วนบัตรสีเขียวนะครับเป็นบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเน้นย้ำกันนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้เตรียมตัวกันนะครับศึกษานโยบายศึกษาแนวทางต่างๆให้ตรงใจกับเรานะครับว่าเขาจะมาทำหน้าที่แทนเราอย่างไรบ้างนะครับอันนี้แล้วแต่เลยคุณผู้ฟังก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมานำเรียนกันนะครับทั้งเรื่องของประกันสังคมผู้ว่ากทม.อีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวอยู่กรมประชาสัมพันธ์ครับอันนี้เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF นะครับเข้าร่วมหารือการเตรียมความพร้อมเรื่องของการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้ครับต้องบอกว่า18มิถุนายน2569ผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือที่เรียกกันก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งประเทศไทยครับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569คุณผู้ฟังที่ไหนครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครย้ำกันนะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับสำหรับ2026 IMF World Bank Groupannual meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวที่จะจัดขึ้นตุลาคมนี้แล้วอีกไม่กี่เดือนใจเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมครั้งนี้เขามีการหารือครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนโอ้โหสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยนะที่จะเดินทางมาครั้งนี้นะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนครับทั้งในและก็ต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวโดยทางทีมงานของ NBT Connect นะครับแล้วก็ภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยได้มีโอกาสร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยการประชุมประจำปี IMF World Bank นี้นะครับถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและก็เป็นเวทีการเงินระดับโลกครับที่เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายแล้วก็มีภาคเอกชนมีนักวิชาการนะครับมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับเพื่อมาหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินการพัฒนาและก็การเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยครับได้รับการคัดเลือกนะครับได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นปีที่2ต่อจากนู่นนะครับปี2534ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็ทั้งในด้านของความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคขอบเขตข้อมูลครับที่ IMF และคณะกรรมการฝ่ายไทยจะได้ร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสู่สาธารณชนมุ่งเน้นไปที่เรื่องของวาระสำคัญระดับนานาชาติภายใต้แนวความคิดนะครับนั่นก็คือประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ ใส่พลังไปที่คนเท่าทันต่อความเสี่ยงซึ่งก็มีเป้าหมายสำคัญครับที่จะสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางความพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ให้ระบบเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมีความพร้อมครับกับการรับมือความเสี่ยงในอนาคตทุกมิติอันนี้สำคัญมากโดยปิดท้ายครับเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF ครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยทีเดียวที่จะนำข้อมูลนะครับนำข่าวสารที่ประชาชนคนไทยต้องรู้นะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับแน่นอนกับ IMF World Bank GroupAnnual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นคุณผู้ฟังระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยทุกๆคนด้วยในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็ทั้งการค้าการลงทุนคุณตุ๊กสวัสดีนะครับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนมีข้อความส่งมาเรื่อยๆก็ทยอยกันมีข่าวดีต่อต้องบอกว่าใครฟังรายการเนี่ยก็จะได้แบบการเปิดมองที่เรียกว่ากว้างขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองของทั่วโลกล่าสุดครับก็มีข่าวดีมาบอกการเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นข่าวดีระดับโลกเลยทีเดียว S&P คงอันดับเครดิตไทยที่ BBB บวกครับมุมมองที่ต้องบอกว่ามีเสถียรภาพล่าสุดเลยนะครับ18มิถุนายน2569ครับมีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วนะครับล่าสุดนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยครับจากทางด้านของ S&P Global Rating นะฮะมีการประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับโดยคงไว้ที่ BBBB3B แล้วก็บวกนะครับ BBB บวกนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นการมองเครดิตที่ระดับมีเสถียรภาพสะท้อนอะไรตรงนี้นะครับสะท้อนถึง1ความเชื่อมั่นนะครับทั่วโลกเขามองมาที่ประเทศไทยเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลเขาเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในครม.เชื่อมั่นในภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากๆนะครับไปในทุกที่เขาบอกโอ้เศรษฐกิจไทยคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แฮปปี้นะครับโดยทิศทางของรัฐบาลก็เดินหน้าล่าสุดครับ S&P มีการประเมินด้วยบอกว่าแม้เศรษฐกิจไทยนะครับในปี2569ขยายตัวประมาณ 2.0ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้มีความผันผวนสูงใช่ไหมทั้งพลังงานทั้งน้ำมันต่างๆแต่ประเทศไทยของเราครับมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศต่อรัฐบาลต่อท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็การได้รับแรงหนุนจากโครงการ EEC การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานความร่วมมือของภาครัฐและก็เอกชนนะครับที่มีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ Data Center ที่ทั่วโลกก็ต้องบอกว่าหอบเงินลงทุนมาปักหมุดลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเหล่านี้นะครับเป็นตัวเลขที่สะท้อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่เติบโตเขาบอกแบบนี้และก็เสถียรภาพการเมืองของรัฐบาลที่มีความมั่นคงอย่างมากๆเลยตรงนี้เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่องอีกทั้งภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การเงินระหว่างประเทศก็แข็งแกร่งตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเช่นเดียวกัน S&P Global Rating ก็เลยมีการจัดอันดับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามีเสถียรภาพมากๆไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงดุลบัญชีเดินสะพัดก็ยังเกินดุลเห็นไหมครับตัวเลขต่างๆที่สอดคล้องกันนะครับช่วยรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกซึ่งต้องบอกว่าการคงอันดับเครดิตครั้งนี้เป็นสัญญาณบวกที่สร้างความเชื่อมั่นครับให้กับนักลงทุนทั่วโลกซึ่งต้องบอกว่าสะท้อนเศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่เป็นข่าวดีนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามกันในทุกๆวันนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับมีผู้เตยวันนี้ตลาดนัดวันศุกร์คึกคักมากเลยคุณบอลผู้เตยมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยลองเล่ามาให้ฟังนิดนึงได้ไหม คุณทองพูนนะครับคึกคักใช่ไหมหลายๆคนไปก็น่าจะใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต้องบอกว่าเตรียมที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าหลายๆคนเลยนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำเลยนะครับ21มิถุนายนวันอาทิตย์นี้แล้วนะคุณผู้ฟังย้ำนิดนึงเขาฝากมาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์บอลไม่ได้มาจัดต้องย้ำกันโทรไปเตือนกันหน่อยนะครับกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยประมาณ 12.4 ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนผู้ตกหล่นแล้ว

0: ครับยังเรียกว่ายังไม่เสร็จนะประมาณ 736,663 รายทั้งนี้ครับก็ขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน21มิถุนาก็คือวันอาทิตย์วันนี้19พรุ่งนี้มีอีกวันนึงนะครับอย่าลืมนะอีกวันนึงก็คือวันอาทิตย์นะครับวันสุดท้ายวันอาทิตย์นะครับย้ำกันก่อนต้องย้ำเลยนะครับเพราะว่าบางคนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ฟังอยู่เผื่อบางทีทำงานยุ่งเข้าใจนะครับก็ยังมีเวลานะขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเดิมนะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเวลา 20:00 นนะครับยังมีเวลาโทรไปเช็คหน่อยว่าไปหรือยังไปลงกันหรือยังนะครับแล้วก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะกดยืนยันการลงทะเบียนนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนเลยเอาโทรมาหน่อยใครยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกลุ่มนี้นะขณะนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ดำเนินการลงทะเบียนไปแล้วนะครับประมาณ 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งนี้กระทรวงการคลังครับจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและก็กลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับในวันที่17กรกฎาคมนะฮะเดือนหน้าวันที่17เดือนหน้านะครับผ่านเว็บไซต์ของโครงการนะครับอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสามารถติดตามรายละเอียดได้ในรายการนี้แหละนะครับจับประเด็นเป็นข่าวนี้แหละก็มาย้ำกันนะครับวันนี้ย้ำกันใครที่กำลังติดตามกันอยู่ย้ำนะครับอันนี้สำคัญเลยขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับเวลา 20:00 นะครับนี่คือเดดไลน์ก็คือต้องมาภายในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ยังมีเวลาอยู่วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็มะรืนนี้คือวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเวลา 20:00 นะครับอันนี้ก็มาย้ำกันเอาล่ะเดี๋ยวเตรียมนะครับที่จะไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาด้วยนะครับก่อนที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติก็มีข้อความมืดคลึ้มเลยวิภาวดีรังสิตนะครับตอนนี้คุณหนุ่มเพชรภูไทยส่งมาบอกกันนะครับมีคุณฮอนแฮกด้วยแล้วก็มีจากคุณบักเก็ตใช่ไหมครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณอเนกพลิกไทยนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่เพิ่มเติมกันเข้ามาครับทางด้านของ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์102-276-9721ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะครับที่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะกลับมาติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนี่นะฮะใครที่กำลังรอเรื่องราวของผู้สูงอายุนะครับล่าสุดเป็นข่าวดีด้วยนะกระทรวงพม.จับมือ CPRเปิดหางานรองรับผู้สูงอายุตั้งพันอัตราโอ้ผู้สูงอายุที่ฟังรายการอยู่แล้วอยากได้งานดีๆเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาบอกข่าวดีกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
2: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จ สู่ฟ้า

0: วรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลา17:00 น.ถึง19:00 น.ครับขอบคุณวันยักษ์ด้วยขอบคุณคุณดาวใจนะครับสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแน่นอนครับหลายๆพื้นที่เลยที่วันนี้เจอกับเรื่องของฝนด้วยนะครับวิภาวดีเมื่อกี้นี้มีน้องๆรายงานมาแล้วนะครับบอกว่ารถติดมากเสียงสูงเลยนะครับทั้งวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปทางด้านของดอนเมืองก็ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยแหละนะครับทั้งเข้าเมืองแล้วก็ออกต่างจังหวัดด้วยอาจจะเป็นเพราะวันศุกร์อาจจะเป็นเพราะหลายๆคนนะครับทำงานมาหนักหนาสาหัสเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจได้บางคนบอกโอ้คุณบอลอาทิตย์นี้หนักจริงๆเพราะอาทิตย์นี้ไม่มีวันหยุดใช่ไหมอาทิตย์นี้ไม่มีวันหยุดเลยนะฮะแล้วก็อาทิตย์นี้แบบประชุมโอ้โหประชุมแบบหลายแมตช์มากเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าได้พักผ่อนได้ชาร์จแบตเตอรี่กันนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่นั่งรถไปด้วยนะครับถึงบ้านแล้วอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆส่งมาบอกกล่าวกันนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทุกเรื่องราวก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นหนึ่งเรื่องครับที่เป็นประเด็นเช่นเดียวกันในวันนี้แล้วก็หลายคนก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนการที่ประเทศกัมพูชาครับได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ. 2003ขององค์การยูเนสโกเรื่องนี้ครับกลายเป็นประเด็นเลยจะยังไงล่าสุดทางด้านของท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังฟังให้ชัดเจนเลยนะครับทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย NBT ด้วยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการชี้แจงเรื่องนี้น่าสนใจครับบอกสบิดาชี้แจงนะครับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกรณีของกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยอันนี้นะครับเป็นประเด็นหลักเลยที่หลายๆคนเอ๊ะแล้วมันจะกระทบไหมการที่กัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกอันนี้ท่านสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีประเด็นครับที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกนะครับเป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการรักษาการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ.2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบกับการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่ระบุแบบนี้คุณผู้ฟังบอกว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบนะไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกครับเขามีขั้นตอนเป็นหลักสากลเขามีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านแล้วก็มีการพิจารณาครอบคลุมครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นครับประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ทั้งนี้ครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025แล้วก็จะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029วาระ4ปีซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Executive Board นะครับโดยคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางขององค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกทั้งในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีประเทศที่มีคณะกรรมการก็คือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้ จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับทางด้านของนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมก็ระบุว่าการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกคณะกรรมการในแต่ละวาระไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่กำหนดสิทธิ์ในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมหรือทำให้หลักเกณฑ์การพิจารณารายการของประเทศไทยแตกต่างไปจากรัฐภาคีอื่นดังนั้นผลการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของรายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วส่วนรายการของประเทศไทยที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาก็ยังคงดำเนินไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์เดียวกันกับรายการของรัฐภาคีทุกประเทศนะครับกระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็มาเน้นย้ำกันกับคุณผู้ฟังนะครับบอกเลยว่าการที่กัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของประเทศไทยนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็เป็นข้อมูลที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับคุณพยอมตอนนี้ส่งข้อความมา72ปีแล้วโอ้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่คุณสุภชัยอ่านน้อยวิจารณ์สวัสดีครับผมรายงานตัวมาแล้วแชร์แล้วด้วยใช่ไหมคุณนิสวัสดีคุณบุญช่วยส่งเข้ามาแล้วก็มีเปิดวิทยุเสียงดังเลยครับออกกำลังกายบริหารหน้าท้องไปด้วยนะครับดีมากเลยครับการออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ยทำให้ได้ทุกวันนะครับฟังรายการไปด้วยเปิดดังให้ข้างบ้านได้ยินนะเขาจะได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ออกกำลังกายขยับแข้งขยับขายืดเส้นยืดสายไปด้วยเพื่อสุขภาพนะครับคุณดินแดง29ครับวันนี้ส่งสติกเกอร์มานะครับเห็นแล้วแล้วก็ทักทายมาในช่วงเวลาของจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยอ่ะเมื่อกี้นี้เกริ่นไว้นะครับผู้สูงวัยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้มีข่าวดีมาบอกกันกระทรวงพม.ร่วมกับบริษัท CPO ครับเปิดงานรองรับผู้สูงอายุตั้ง 1,000 อัตราเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับใครที่กำลังเล็งๆมองหางานอยู่ฟังทางนี้เลยคุณผู้ฟังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยโดยมุ่งเน้นครับที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้สูงวัยที่มีศักยภาพได้มีงานทำมีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการทำงานนะครับล่าสุดนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนก็ได้มีการลงนามครับเรื่องราวของบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้นะครับแล้วก็การมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุภายใต้โครงการก็คือผู้ใหญ่ใจดี CPO เพื่อเป็นการขยายโอกาสเรื่องของการจ้างงานนะครับแล้วก็การสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแน่นอนบริษัท CPO เปิดรับผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีจนถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะครับซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสบการณ์ของผู้สูงอายุด้วยนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่เน้นย้ำกันนะครับแล้วก็ฝากมาทางด้านของ3ช่องทางต่างๆที่ติดตามกันอยู่คุณป้าสำเภาจากลพบุรีด้วยนะครับมีข้อความส่งมาเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคุณป้าฟังเลยนะคุณป้าครับนะฮะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับมาดำเนินการให้แล้วเสร็จวันสุดท้ายครับคุณป้าสำเภาคือวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ ภายในเวลา 23:00 น.ก็คือ 5:00 น.วันนี้ยังมีเวลาครับเพราะวันนี้19พรุ่งนี้ก็ยังมีเวลานะครับคุณป้าไปได้ที่ไหนบ้างคุณป้าไปได้เลยที่ถ้าเกิดทำไม่สะดวกก็ไปธนาคารของรัฐนะมีธนาคารออมสินนะครับไปได้เลยธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับนะฮะธนาคารธกส.ธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5ที่นะครับไปที่ธนาคารก็ได้ถ้าคุณป้าไม่สะดวกให้คนที่เป็นคนดูแลก็ได้ให้ลูกๆพาไปก็ได้ครับนะไปได้เลยที่ธนาคารนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับธนาคารกรุงไทยก็ได้คุณป้านะครับมีธนาคารออมสินก็ได้ครับธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นะครับวันนี้19ยังมีเวลาพรุ่งนี้20คุณป้าก็ยังมีเวลานะครับนี่นะฮะแล้วก็วันประกาศผลใช่ไหมคุณป้าถามมาวันประกาศผลก็คือ17กรกฎาคมนะครับเขาก็จะตรวจหลักเกณฑ์ตรวจคุณสมบัติตึ๊ดๆครบถ้วนไหมตรงไหมอย่างไรต่างๆเขาก็จะตรวจแล้วเขาก็จะประกาศผลครับวันที่17กรกฎาคม2569ถามมาอีกประกาศทางไหนคุณบอลผ่านทางเว็บไซต์โครงการครับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะฮะทั้งออมสินกรุงไทยนะครับธนาคารธกส.ธนาคารธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับครบถ้วนนะครับย้ำเลยก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วยืนยันเรียบร้อยก็โอเคเดี๋ยวรอประกาศผลส่วนใครที่ยังนะครับก็ต้องนี่นะฮะรีบไปนะครับวันนี้19พรุ่งนี้ได้วันหนึ่งครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับอาบน้ำแต่งตัวไปแต่เช้าเลยนะครับก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับยังมีเวลาอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับส่งต่อกันไปนะคุณป้าสำเภาโอเคเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวจังหวัดเลยกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
5: ฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
9: Bank of World Bank of World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bank of World Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:18 คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ครับถึงวันศุกร์ช่วงเวลานี้แหละนะครับเย็นๆแบบนี้เรามาคุยข่าวกันในรอบวันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใกล้ๆตัวเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่วันนี้ครับในวันศุกร์แบบนี้ทุกๆวันศุกร์เนี่ยก็จะพาไปเที่ยวกันหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวมีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้วางแผนวางแพลนนะครับที่จะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเลยเขาก็มีงานครับชื่องานก็คือประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน2569ครับเขาบอกจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียววันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานเลยครับท่านจะมาเล่าให้ฟังกันท่านจริยาธรสูหูนะครับท่านผู้อำนวยการตอนนี้อยู่ในสายกับวันแล้วครับมาต้อนรับท่านกันเลยดีกว่าสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณบอลครับเรียกชอนก็ได้นะครับ
1: คุณชอนครับเอาคุณชอนนะครับขออนุญาตเรียกผอ.ชอนก็แล้วกันนะครับ
11: ครับได้ครับยินดีครับ
1: ครับนี่ต้องบอกว่าเทศกาลผีตาโขนไม่ใช่แต่คนไทยรู้จักแล้วล่ะทั่วโลกดังจริงๆเทศกาลใช่แล้วเทศกาลผีตาโขนครับอยากให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังก่อนในมุมมองของที่เรียกว่ามีความสำคัญต่อทั้งชีวิตจิตใจวิถีชีวิตของชุมชนครับที่ไปที่มารายละเอียดเป็นอย่างไรครับเริ่มต้นได้เลยครับ
11: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของผีตาโขนนี่จริงๆแล้วมีมาน่าจะมากกว่า400ปีนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในตัวของการละเล่นตัวผีตาโขนเนี่ยเป็นแค่การละเล่นนะครับไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีบุญหลวงต้องเรียนอย่างนี้นะครับงานประเพณีบุญหลวงเนี่ยจะประกอบไปด้วยก็คือมีบุญสัมภะบุญบั้งไฟแล้วก็บุญพระเวทหรือบุญพระเวทนะครับรวมกันเรียกว่าเป็นงานบุญหลวงแล้วก็ที่มาที่ไปก็คือว่าหลังจากที่มีการเปิดพระอุปคุฎแล้วในวันแรกของการจัดงานนะครับที่จะเอาพระอุปคุฎจากลำน้ำหมันเนี่ยกลับไปไว้ที่อัญเชิญไปไว้ที่วัดพลชัยนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกับลำน้ำหมันมากนักนะฮะแล้วบรรดาเหล่าผีๆเนี่ยก็จะออกมาหยอกล้อคนเล่นนะครับแล้วก็อีกตำนานนึงมีความเชื่อว่าพระเวสสันดรนะครับที่แผ่บารมีนะครับจะเสด็จกลับเมืองแล้วก็บรรดาสิงสารสัตว์ปีป่าต่างๆเนี่ยก็อยากจะไปส่งนะครับก็ปลอมตัวมานะครับจนเขาเรียกกันว่าเป็นผีตามคนนะฮะผีตามคนตรงนี้แล้วก็เพี้ยนมาจนกลายเป็นผีตาโขนในปัจจุบันตรงนี้ครับนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของผีตาโขนก็คือการละเล่นแล้วยังมีงานเกี่ยวกับงานบุญต่างๆนะครับที่สอดแทรกอยู่ในการจัดงานตลอดทั้ง3วันด้วยครับผม
1: ครับนี่คือจากคำว่าผีตามคนใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับ
1: กลายมาเป็นผีตาจนมาเป็นผีตาโขนในปัจจุบันนี
11: ้
1: เราก็จะได้ความรู้ด้วยหน้ากากผีตาโขนบ้างดีกว่าครับที่ทำมาจากเขาบอกว่าเป็นหวดนึ่งข้าวเหนียวและทางมะพร้าวตรงนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างไรท่านผอ.เล่าให้ฟังชนิดหนึ่งครับ
11: ก็คือหวดนี้หลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นภาชนะอันหนึ่งที่ใช้นึ่งข้าวเหนียวของชาวอีสานนะครับซึ่งอยู่ในครัวเรือนของพวกเรานั่นแหละผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าในสมัยก่อนนะครับเขาเรียกอะไรนะของพื้นบ้านอ่ะที่อยู่ใกล้มือที่สุดของเด็กอ่ะฮะนะครับก็สามารถหยิบฉวยได้อย่างเช่นเราเห็นขวดเก่าๆนึ่งข้าวที่มีเป็นรอยสีดำสีอะไรเงี้ยเราก็เอามาดัดแปลงคลิกแพงแล้วก็เห็นอาจจะนั่งจินตนาการจากทางมะพร้าวที่หล่นอยู่ใกล้ๆบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองเอามาแล้วก็มาเย็บนะครับมารวบรวมกันนะครับขวดนี่ก็เหมือนหมวกที่ใส่นะครับตัวทางมะพร้าวเนี่ยก็พอมันดับนะครับให้เป็นเข้ากับรูปหน้าของแต่ละคนนะครับซึ่งจะกว้างยาวไม่เข้ากันนะครับอันนี้ต้องมีการวัดขนาดด้วยนะครับส่วนจมูกเนี่ยฮะก็ทำมาจากพวกไม้นุ่นที่มีความนุ่มนะครับสามารถเหลาได้ให้เป็นเหมือนงวงช้างใหญ่ตามชื่อเพลงเลยนะครับแล้วก็ตรงเขาเนี่ยก็เอาเศษของทางมะพร้าวเนี่ยมาเหลาให้เป็นเขาสองด้านนะฮะสมัยก่อนนะครับในการวาดทำหน้ากากผีตาโขนเนี่ยนะฮะเขาใช้สีแค่3สีเองนะครับก็คือเขาเรียกว่าหน้ากากสีโบราณนะฮะจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงเท่านั้นนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายของการใช้สีมีความหลากหลายของการจินตนาการแล้วก็ความหลากหลายของการออกแบบนะครับทำให้หน้ากากผีตาโขนเนี่ยมีวิวัฒนาการที่มียาวนานมากนะครับ3สีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนะครับทางมะพร้าวเนี่ยหายากมากขึ้นนะครับในพื้นที่เองก็พยายามจะรณรงค์ปลูกมะพร้าวนะครับเพื่อเอาทางมะพร้าวมาทำหน้ากากแต่ว่าการเติบโตของมะพร้าวอาจจะไม่ทันเหตุการณ์นะครับก็เลยเดี๋ยวนี้เขาใช้ตัวไม้อัดนะครับมาดักใช้ความร้อนดักเนี่ยให้เป็นรูปทรงของหน้ากากแทนแล้วก็มาฉลุนะครับพร้อมทั้งมีวิธีการใหม่ๆนอกจากจะใช้สีอะคริลิกสีน้ำมันมาวาดตรงหน้ากากผีตาโขนแล้วนะครับตอนนี้มีสามารถเอาตัวเศษไม้อัดเนี่ยมาฉลุเป็นลายกำหนกลายต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปติดพิมพ์บนหน้ากากอีกด้วยนะครับเนี่ยฮะวิวัฒนาการก้าวมาไกลมากเลยครับ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างที่ต้องเรียนถามท่านผอ.ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับงานใน3วันหลักนั่นก็คือวันโฮมวันแห่แล้วก็วันฟังเทศด้วยพิธีกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยให้ท่านเล่ารายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงครับ
11: ใช่ครับขอบคุณครับในเรื่องของวันโฮมนะครับก็คือกิจกรรมจากวันแรกนะครับในช่วงสายๆหลังจากที่ได้นำเรียนไปแล้วก็คือเบิกพระอุปคุตนะครับมาที่วัดพลชัยเรียบอัญเชิญมาที่วัดพลชัยเรียบร้อยแล้วนะครับที่บ้านเจ้าพ่อกวนนะครับก็จะมีพิธีใบสีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่หนังเทียมซึ่งเป็นสองผู้นำจิตวิญญาณของคนหนังซ้ายนะครับหลังจากที่ได้ใบสีสู่ขวัญกันเรียบร้อยแล้วนะครับขบวนของเจ้าพ่อกับเจ้าแม่นะครับก็จะพร้อมกับบรรดาเหล่าผีตาโขนเนี่ยก็จะเดินจากบ้านเจ้าพ่อมายังวัดโพนชัยซึ่งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนนะครับตรงนั้นแล้วก็เส้นทางในการเดินไม่ไกลมากนักนะครับไม่คาดว่าจะไม่ประมาณสัก 700-800 เมตรตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำพิธีอยู่ที่วัดต่อนะครับอันนั้นคือกิจกรรมของวันแรกนะครับส่วนในวันที่2หลังจากพิธีเปิดนะครับในขบวนแห่ต่างๆมานี้ผมพยายามพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมก่อนเนาะแล้วก็มาที่วัดพลชัยเนี่ยจะมีอีกพิธีนึงนะครับก็คือพิธีพระเวสสันดรเข้าเมืองอันนี้นะครับที่ขบวนของเจ้าพ่อกับขบวนทั้งหลายกับผีตาโขนเนี่ยจะแห่รอบโบสถ์3รอบแล้วก็หลังจากนั้นจะมีพิธีจุดบั้งไฟนะฮะส่วนในวันสุดท้ายของงานนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเทศมหาชาติทั้ง13กันนะครับเชื่อกันว่าใครได้ฟังเทศครบทั้ง13กันก็จะได้ขึ้นสวรรค์ตรงนี้นะครับเราที่วัดพลชัยเนี่ยจะจัดตัวเทศมหาชาติเนี่ยตั้งแต่ประมาณต้นตี2ตี3จนเทศถึงเช้าเลยครับจนครบทั้ง13กันเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของงานบุญนะครับงานบุญต่างๆครับผม
1: ครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยตอนนี้มาถึงขบวนแห่กันบ้างซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองต่างชาติเองนี่เฝ้ารอเฝ้าคอยเลยทีเดียวไฮไลท์ครับขบวนแห่ผีตาโขนความพิเศษจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไปปักหมุดเลยห้ามพลาดเลยมีอย่างไรบ้างครับท่านผอ.ครับ
11: คร
1: ับ
11: ผมลักษณะของขบวนนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าปีนี้เป็นปีพิเศษจริงๆนะครับที่ทางจังหวัดเลยนะครับ ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งอย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับรวมทั้งท่านมท.2 มท.3 มท.4 นะครับที่เดินทางเข้าพื้นที่ในวันนี้แล้วนะครับส่วนท่านอนุทินเนี่ยจะบินมาเช้าของวันที่21เพื่อมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงนะครับปีนี้ทางจังหวัดเองก็ให้ท่านประธานแล้วก็ผู้ติดตามหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับสวมชุดผีละโขนนะครับให้ดูอลังการให้ดูยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนประกอบของตัวขบวนแห่นะฮะเราจะมีตั้งแต่ขบวนเทิดพระเกียรตินะครับขบวนเจ้าพ่อกวนขบวนเจ้าแม่นางเทียมนะครับขบวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงขบวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้จะมีเหล่าบรรดาผีละโขนเนี่ยแทรกอยู่ในตัวขบวนด้วยนะครับแล้วก็มีเหล่าขบวนผีอิสระนะครับกว่า50กลุ่มนะครับคิดว่าน่าจะประมาณเกือบ 1,000 ตัวเลยทีเดียวละฮะตรงนี้มาเข้ามาสร้างสีสันนะครับในขบวนแห่ให้เกิดความสนุกสนานให้เกิดสีสันที่สวยงามให้เกิดสีสันของทั้งหน้ากากเสื้อผ้าต่างๆนะครับตลอดจน2ปีมานี้นะครับที่สังเกตเห็นนะครับการเล่นผีตะโขนนะครับเปลี่ยนไปก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเอนเซอร์มีน้องๆนะครับในกลุ่มนะหน้าตาสวยหน้าตาหล่อเนี่ยก็ถอดหน้ากากมาโชว์ให้กับนักเที่ยวได้ถ่ายรูปกันนั้นอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
1: ครับน่าสนใจมากๆเลยเมื่อกี้นี้มีถามพวกผีอิสระนี่มีผีประเภทไหนบ้างครับมีคุณผู้ฟังถาม
11: ผีอิสระจริงๆแล้วก็คือเป็นน้องๆ นะฮะที่อยู่ตามกลุ่มต่างๆนะครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับก็คืออย่างเช่นกลุ่มเนวดายนะครับแล้วแต่ก็จะตั้งชื่อเยอะมากผมจำเท่าที่นะผมจำได้เ
1: ม
11: ื่อผมจะจำได้
1: แค่ตัวหลายใช่ไหมครับ
11: ไม้งาม300,000อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดให้นักเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปโดยเฉพาะหนุ่มๆนะครับก็คือกลุ่มของน้องๆผีตาหวาน
1: นางผีตาหวาน
11: กล
1: ุ่
11: มนี้จะเป็นน้องๆสาวๆสวยๆนะครับรวมตัวกันแต่งโดยที่จะมีธีมของแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับจะเป็นในธีมของมินนี่นะครับของมิกเหมือนอยู่ในมิกกี้เมาส์อะฮะสีแดงสดใสปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเมอร์เมดอย่างเงี้ยครับ
1: เมื่อ
11: ก่อนนี้ก็จะเป็นโทนสีมินิมอลอะไรพักเพลอะไรประมาณนั้นครับเขาก็จะครีเอทสร้างสรรค์กันมาแต่ละกลุ่มนะก็พยายามจะดีไซน์ให้มีความแตกต่างไม่ซ้ำในแต่ละปีแล้วก็บางกลุ่มเนี้ยอุบไว้ก่อนไม่เปิดตัว
1: ก็มีใช่ไหม
11: เป็นเซอร์ไพรส์ถูกต้องครับเพราะว่าโอเคกลัวจะถูกลอกเลียนแบบก็มีหรือเพราะว่าในช่วงของการจัดงานเนี้ยก็จะมีการประกวดหน้ากากเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็จะอุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดเผยกันในช่วงของการจัดงานเลยครับผม
1: ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามแน่นะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับ
11: ไม่ทราบคุณบอลเดี๋ยวนะฮะเจ้าหญิงคุณบอลคือมาชมงานหรือยัง
1: ยังไม่เคยครับได้ดูแต่ทางทีวีครับท่านผอ.
11: ปีนี้ไม่น่าพลาดแต่ผมว่ายังมีเวลานะครับเราจะจัดงานในวันพรุ่งนี้แต่ว่ายังมีเวลาย
1: ังมีเวลาเผื่อว่าใครที่กำลังมองหาที่เรื่องของคานิวัลหรือว่าเฟสติวัลด้วยการมีส่วนร่วมของในชุมชนบ้างดีกว่าบอลจะเห็นว่าทั้งลูกเล็กเด็กแดงเอ่ยผู้สูงอายุเอ่ยก็แต่งตัวกันเป็นผีตาโขนแล้วก็แบบโอ้โหมีความส่งต่อพลังงานดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆด้วยพอเล่าให้ฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ
11: ครับอย่าเล่นอย่างนี้นะครับผีตาโขนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วก็มันเป็นความผูกพันตั้งแต่รุ่นบรรพชนนะครับเล่นตั้งแต่ผีตะโขนใหญ่นะครับแล้วเอาผีตะโขนใหญ่ออกมาก่อนผีตะโขนเล็กถึงจะออกได้นะครับแล้วก็สืบทอดกันมาในแต่ละตระกูลนะครับในตัวตอนนี้เราก็แตกออกมาเป็นกลุ่มๆย่อยตรงนี้แหละแล้วก็การทำพิธีหน้ากากผีตะโขนนะครับไม่ว่าใครไปทำงานที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าถึงช่วงเหมือนกับเวลาสงกรานต์ต้องกลับบ้านนะครับ
1: อ
11: ันนี้ก็เหมือนกันต้องมาโฮมกันต้องมาเจอกันนะครับต้องมาร่วมกิจกรรมก็คือว่ากลับมาทำหน้ากากเพื่อมาร่วมสนุกร่วมสังสรรค์ปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กนะครับผู้สูงวัยนะครับหรือกลุ่มเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ต้องกลับมานะครับอยู่นอกพื้นที่ต้องกลับบ้านมาแล้วก็การทำหน้ากากผีตะโขนเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่อันเล็กนะอันจนกระทั่งถึงอันใหญ่ที่เป็นมาตรฐานอันนี้ที่อยู่ที่จินตนาการของการออกแบบนะครับแล้วก็เยาวชนหรือเด็กต่างๆเนี่ยตั้งแต่จ เด็กแปดขวบผมก็เห็นนะบางคนเนี่ยเด็กเล็กนะครับพอเดินต่อแปดได้พ่อแม่ก็จับแล้วแต่งชุดแล้ว
1: ม
11: ี
1: ผล
11: น้อยแล้วก็มาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปแบบอย
1: ่
11: างเงี้ยเกิดความน่ารักนะครับเกิดขึ้นในถนนพระแก้วอาสาที่จากจุดที่เปิดมาถึงวัดพลชัยเนี่ยระยะทางไม่เกิน2กิโลเนี่ยที่คลาข้ามไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็บรรดาเหล่ากิจผลต่างๆเนี่ยออกมาตั้งแต่วัยกระต่อวัยน้อยนะครับวัยตั้งแต่ม.1 ป.5 ป.6 ม.1 เนี่ยไล่มาจนแทบทุกวัยจริงๆครับตัวนี้แหละเป็นสีสันแล้วก็เป็นความผูกพันที่ทั้งในครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงทั้งชุมชนต่างๆที่เราจะมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันนี้ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ของจังหวัดเลยของเรานะฮะให้กระจายไปทั่วโลกให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันครับ
1: ครับเรื่องของคำแนะนำบ้างดีกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เชื่อว่ามาจากทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกเลยสำหรับคนที่จะเดินทางมาเที่ยวงานเรื่องของเทศกาลผีตาโขนมีคำแนะนำอะไรนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
11: จริงๆแล้วปฏิบัติตัวง่ายที่สุดก็คือว่าในเรื่องของการแต่งกายเนาะบางทีก็หลายๆแต่งตัวสุภาพอ่ะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเรียบร้อยแต่งตัวไม่ว่าหวิวมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการอยู่ในขบวนก็ดีการไปถ่ายรูปกับผีก็ดีอะไรด้วยปกติเราไม่เคยเจอปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวถูกลวนลามอะไรต่างๆนะครับมีแต่ความสนุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในเรื่องของการวางแผนเดินทางตรงนี้สำคัญนะครับในเรื่องของ อย่างเช่นต้องเผื่อเวลามากๆในการเดินทางมาถึง อย่างเช่นว่าเรามีพิธีเปิดประมาณ 9:30 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยตื่นเช้านิดนึงนะครับแล้วก็ให้เข้ามาถึงบริเวณงานเนี่ยก่อน 8:00 นเป็นดีที่สุดนะครับท่านจะได้มีเวลามีโอกาสได้ถ่ายรูปกับผีตาโขนเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้านักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักในโซนคือโซนด่านฟ้าเนี่ยเต็มมาเกือบประมาณเกิน6เดือนแล้วครับแล้วก็ในโซนของภูเรือก็ดีในโซนของเมืองโซนของเชียงคานหรือโซนของวังสะพุงก็ดีนะตื่นเช้านิดนึงนะครับวางแผนในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าในปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านชัยพจน์จรุณพงษ์เนี่ยท่านได้เข้ามาร่วมประชุมหลายรอบมากท่านเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการจราจรนะครับที่ว่ามีกระแสออกมาทุกปีว่าการจราจรติดขัดนะครับปีนี้มีการวางแผนอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของ1ก็คือว่าจัดเส้นทางวันเวย์ในบางเส้นทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แต่ว่ายังมีเส้นทางบางเส้นที่เป็นทูเวย์ถือว่าวิ่งสวนกันได้นะครับแล้วก็ตรงไหลทางต่างๆเนี่ยครับบางเส้นทางเนี่ยห้ามรถจอดตลอดเส้นทางตลอดแนวเลยครับแล้วก็บางเส้นทางเนี่ยก็ตามซอกซอยอะไรเงี้ยก็ห้ามรถเข้าไปจอดเหมือนกันนะครับตรงนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่นำรถมาแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเรามีจุดจอดรถเนี่ยประมาณ10จุดด้วยกัน10ถึง12จุดนะครับมีของทั้งของภาคเอกชนที่ให้บริการแล้วก็จุดจอดรถฟรีต่างๆกว่า 5,000 คันนะครับรวมแล้วสามารถติดสอบถามหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะครับในเพจของททท.สำนักงานเลยหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยหรือสวท.จังหวัดเลยหรือสวท.ด่านซ้ายนะครับที่เป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของพวกเรานะครับที่ช่วยกันเผยแพร่ตรงนี้นะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นได้ทราบข้อมูลสร้างการรับรู้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจริงๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าปีนี้จะบรรเทานะครับเรื่องป้องกันในเรื่องของการจราจรติดขัดได้มากกว่าสุดควรเลยทีเดียวครับ
1: ครับมีคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมครับท่านผอ.
11: คร
1: ับ เขาเตรียมตัวไปแล้วล่ะนาเทศกาลผีตาโขนที่เที่ยวที่น่าสนใจนะครับของที่จังหวัดเลยทั้งที่เที่ยวถ้าเกิดไปสัก2วัน1คืนหรือว่า3วัน2คืนอย่างเงี้ยมีไฮไลท์ตรงไหนที่ต้องเก็บให้หมดในจังหวัดเลยบ้างอาหารการกินมีอะไรแนะนำบ้างครับท่านผอ.ครับ
11: โอ้ด้วยความยินดีครับผมเอาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเน
1: า
11: ะ
1: ได้เลยครับ
11: สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเอาใกล้ๆกับที่จัดงานเลยนะครับในส่วนของด่านซ้ายนะครับแน่นอนครับเราต้องไม่พลาดในเรื่องของการสักการะขององค์พระธาตุศรีสองรักนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกับที่สถานที่จัดงานแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดเดียวเองฮะว่าคนที่จะขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุศรีสองรักนะครับห้ามแต่งกายหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นสีแดงนะครับเพราะว่านั่นต้องหมายถึงเลือดนะครับเป็น
1: ความ
11: สัจจะและไมตรีของพระสองพระมหากษัตริย์ที่สร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับถัดไปอีกไม่ไกลจากตรงนั้นก็มีวัดนิรมิตวิปัสสนานะครับที่เป็นศิลาแรงสวยแล้วก็ข้างในมีองค์พระพุทธชินราชจำลองอยู่ นะครับแล้วก็ถ้าถัดมาทางภูเรือนะครับเราก็ยังมีอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับที่สามารถไปกางเต็นท์นอนไปสัมผัสบรรยากาศดูทะเลหมอกยามเช้าในกรณีที่มีฝนตกนะครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับที่มีสร้างด้วยหินหยกใต้น้ำเป็นต้นนะครับฝั่งนาแห้วเองก็จะมีจุดกลางเต็นท์มีภูเก้าง้อมเส้นทางใหม่เลขเก้าสวยๆนะครับมีวัดศรีโพชัยแสงพาตรงนี้นะฮะให้นักเที่ยวนี่ได้ขับรถไปท่องเที่ยวกันในรัศมีที่ไม่ไกลมากนักนะครับแต่ถ้าไกลออกมาอีกหน่อยนึงนะครับก็มีเชียงขานมีสกายวอล์กนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านไทยดำนะครับอยู่ที่เชียงคานตรงนี้นะครับส่วนในเมืองก็จะมีผู้บอกบิดนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้ประลองกำลังขึ้นไปท้าทายกันอย่างนี้เป็นต้นสำหรับอาหารการกินนะครับในส่วนของด่านซ้ายเองนะครับแน่นอนครับใครมาต้องชิมน้ำส้มตำน้ำผักสะทอนนะครับ
1: เป็นยังไงครับ
11: เป็นลักษณะคล้ายๆนัวๆเหมือนปลาอันนึงแต่ว่า
12: ผิวเลย
11: ทำจากผักสะทอนนะครับที่เอามาหมักแล้วมาต้มนะครับให้ได้รสกลมกล่อมแล้วก็ไปทำใส่ส้มตำแทนน้ำปลาเพราะบางคนเนี่ยแพ้ปลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าถัดมาทางภูเรือเองนะครับก็เป็นของรับประทานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้นะครับตอนนี้ช่วงนี้แก้วมังกรอะโวคาโดเอ้ยน
12: ัก
11: เก็ต
12: บางงาม
11: ตอนนี้เริ่มออกมาแล้วถัดมาในเส้นเดียวกันนะครับใกล้ๆเมืองนะครับก็มีสับปะรดไร่ม่วงนะครับเป็นผลไม้ชื่อดังแล้วก็ชิมแล้วก็ไม่กัดลิ้นนะครับหวานกลมกล่อมเลยทีเดียวนะครับถ้าถัดมาที่เชียงคานะครับก็จะมีสปุ้นน้ำแจ่วนะครับให้แล้วก็ตำดองแดงนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสของรับประทานแล้วก็มีมะพร้าวแก้วของฝากยอดฮิตนะครับแล้วก็กุ้งยืนกินให้เดินกินก็ได้ยืนกินก็ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีความหลากหลายมากมาย
1: หลากหลายมาก
11: ของอร่อยของจังหวัดเลยครับ
12: ครับนี่ก็บอกเผื่อคุณผู้ฟังที่เชื่อว่าหลายคนก็ปักหมุดไว้แล้วล่ะว่าจะไปเทศกาลผีตาโขนแล้วก็จะได้ไปเก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ครบตามที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานเลยเล่าให้ฟังรวมถึงอาหารการกินที่ห้ามพลาดด้วยในช่วงท้ายๆอย่างนี้ครับแน่นอนว่าเทศกาลผีตาโขนครับอย่างที่ทราบว่าตอนนี้โด่งดังระดับโลกแล้วนะครับทุกคนรู้จักกันไปทั่วโลกตรงนี้ครับท่านมองว่าเราจะต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของความดั้งเดิมควบคู่ไปกับการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรได้บ้างครับท่าน
11: ครับขอบพระคุณครับในเรื่องของการนักการผีตาโขนดังไประดับโลกเมื่อก่อนหน้านี้ทางททเองเรามีสำนักงานททที่อยู่ในต่างประเทศนะครับทั้งทุกโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปหรือว่าโซนอเมริกาหรือว่าโซนเอเชียด้วยกันนะครับเราได้ทำ PR อย่างต่อเนื่องแล้วก็เคยมีการนำเอาหน้ากากเอาตัวผีตาโขนเองเนี่ยฮะไปแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในงานไทเฟสต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกระแสอันนึงที่เกิดจากหนังเกิดจากละครที่เข้ามาถ่ายทำในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับทางเมืองอันดงของเกาหลีนะครับต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมตรงนี้ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการตื่นตัวทางด้านการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในด้านของการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมที่ในแต่ละเชื้อชาติที่ไม่เหมือนกันทางด้านหน้ากากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ในประเพณีของท้องถิ่นด้วยตรงนี้ทำให้ปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยหลากหลายพื้นที่มากขออนุญาตยกตัวอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของลาวจีนญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียแล้วก็อินเดียเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากกว่าปีก่อนๆ นะครับแล้วก็ทางททเองนะครับได้ทำกำหนดการของงานผีตาโขนก่อนหน้านี้นะครับแปลเป็น3ภาษาด้วยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเผยแพร่ไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่ออย่างนี้ว่าในเรื่องของว่าทำบวกกับเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปนะครับเราอนุรักษ์วัฒนธรรมเอาไว้แล้ววัฒนธรรมตรงนี้มาสร้างให้เกิดเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนของเงินตรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินตราในประเทศและก็เงินตราในต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากจะฝากให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนกับสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเรามาเยี่ยมชมงานประเพณีของพวกเราเนี่ยนะครับให้เกิดความประทับใจน ะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยกลับเดินทางกลับมาเยี่ยมเรามาเยี่ยมในพื้นที่ทั้งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสายลมแสงแดดและสายหมอกนะครับแล้วก็หรือมาเยี่ยมชมประเพณีที่มีทั้ง3ผีนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยของเราหรือมาเยี่ยมชมในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอื่นหรืออาหารการกินต่างๆนะให้เกิดความประทับใจให้เกิดการบอกเล่าบอกต่อนะครับว่าจังหวัดเลยเรามีของดีอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับ
12: ครับช่วงสุดท้ายครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานประเพณีผีตาโขนครั้งนี้กันหน่อยครับท่านครับ
11: ครับขอบคุณครับขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการในขณะนี้นะครับอยากจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับดูจากท่านประธานมาเปิดงานดูจากจำนวนผีตาโขนที่ออกมาเล่นดูจากขบวนแห่ที่ตกแต่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าปีนี้ถ้าทำให้นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยในช่วงงานเทศกาลผีตาโขน 3-4 วันเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,700,000 คนนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนกว่าไม่น้อยกว่า188ล้านบาทถึงประมาณถึง200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาช่วยกันรักษาให้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเนี่ยอยู่กับจังหวัดเลย อยู่กับด่านซ้ายไปยาวๆนะครับตรงนี้เวลานะครับสำหรับใครที่วางแผนนะครับงานจัด20 21 22นะครับนอกจากในช่วงนี้แล้วนะครับยังมีวันไหลผีตาโขนอีกตั้ง3วรรคนะครับติดตามทั้งผ่านทางเพจของททนะครับใครมาไม่ทันไม่เป็นไรเรามีวันไหลแล้วก็มีวันไหลผีตาโขนใหญ่กันก็คือ11กรกฎาคมนะครับอย่าพลาดติดตามได้ทางเพจททสำนักงานเลยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยสวทด่านซ้ายสวทจังหวัดเลยด้วยนะครับหลงเลยรักเลยรอเลยครับผม
12: โอ้โหขอบพระคุณท่านผอ.มากๆครับท่านจริยาธรสูหูผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานเลยครับขอบพระคุณครับ
11: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
12: นี่คุณผู้ฟังครับแน่นอนห้ามพลาดจริงๆนะครับงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานระดับโลกเลยที่จังหวัดเลยที่ด่านซ้ายนะครับย้ำกันนะครับใครที่กำลังสนอกสนใจอยู่เชื่อว่าวันนี้มีข้อความเยอะเลยบอกว่าอยากไปมากๆเลยคุณบอลน่าสนใจจริงๆทั้งไปเที่ยวด้วยไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ไปงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน2569อย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดเลยก็นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับทุกวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับพาไปที่จังหวัดเลยแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปอุดรกันนิดนึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปลื้มครับชาวอุดรวันนี้โอ้โหคึกคักมากๆเลยท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีช่วงเช้าใช่ไหมครับก็ไปดูเรื่องของการตรวจเรื่องของอพาร์ตเมนต์เล่าไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงนี้จะเล่าภารกิจที่ไปร่วมสืบสานผ้าไทยด้วยช่วงบ่ายท่านก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าครับไปร่วมงานสืบสานผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกต้องบอกว่าภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีเดินหน้าครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการครับภายใต้แนวคิดนะครับทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3ที่อุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจังหวัดอุดรธานีนะครับจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายณัฐพงษ์คำวงปินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานีในฐานะที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
1: วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ได้ร่วมสัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดคุณผู้ฟังของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และก็การผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และตลาดสากลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับเรื่องสำคัญเลยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ครับเดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นร่วมสมัยผ่านนิทรรศการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์ครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยนั่นเองนะครับแน่นอนภายในงานในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยทั้งนิทรรศการการแสดงผลงานกว่า100ผลิตภัณฑ์จาก10ชุมชนทั่วประเทศผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้การออกแบบและก็เรื่องของแฟชั่นร่วมสมัยนะครับมีเวทีเสวนาด้านผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยภายใต้หัวข้อสำคัญนั่นก็คือชุดไทยพระราชนิยมจากราชสำนักสู่ความร่วมสมัยชุดไทยพระราชนิยมกับภูมิปัญญาไทยจากมรดกวัฒนธรรมสู่แรงบันดาลใจใหม่และก็เรื่องของแฟชั่นไทยกับอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดโลกนะครับใครที่สนอกสนใจครับเชิญเลยนะครับมาร่วมได้นะครับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการผู้สนใจด้านแฟชั่นครับพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีเข้าชมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายครับระหว่างวันที่19ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์21มิถุนายนตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มณบริเวณอุดรฮอลล์นะครับชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็พร้อมชวนติดตามรอบแสดงผลงานสุดท้ายของโครงการครับในวันที่11สิงหาคมจนถึงนู่นเลยครับ13สิงหาคมณชั้น1ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของถนนดนตรีกันบ้างใครที่ติดตามกันอยู่ครับถนนดนตรีเรื่องราวน่าสนใจเชิญติดตามครับ
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับศุกร์นี้วันนี้เนี่ยวันที่19ศุกร์หน้า26มิถุนายนห้ามพลาดเลยนะครับน้องเก็ตใช่ไหมครับบาสเกตมีต้องมาเจอกันนะครับถนนดนตรีส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับย้ำกันศุกร์หน้าศุกร์หน้านะครับศุกร์ที่26มิถุนายนถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานย้ำนะครับจัดที่สถานีนี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเขตดินแดงแขวงดินแดงงานนี้ครับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใครที่กำลังเตรียมตัวที่จะมาครับย้ำกันเลย78ปีหงาคาราวานนะครับจุดพักของนักเดินทางพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะครับหลายคนที่เข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีอาจจะเห็นว่าเอ๊ะคุณบอลแล้ว เขาประกาศว่าเต็มแล้วไม่เป็นไรครับพี่โยพินโยรุ่งสมัยย้ำนะครับว่ามากันได้เลยคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลมากันได้ครับมากันได้เลย walk in เข้ามานะครับเชิญชวนกันเลยใครที่ติดตามกันอยู่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับวันศุกร์หน้า26มิถุนายนครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น หนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับหรือว่าการติดตามกันผ่านทางสวทของเราทุกๆข้อความนะครับเรียกว่าโอ้หลายคนเลยมีการส่งข้อความเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องราวที่ต่อเนื่องกันหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านมท.3ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พักพิงนะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว

0: ตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะก็ได้มีการเยี่ยมนะครับเรื่องของการฝึกการปฏิบัติการอพยพกลุ่มเปราะบางตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนคุณผู้ฟังแล้วก็การคัดกรองผู้อพยพการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการแพทย์นะครับเรื่องของรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มการเยียวยาจิตใจแล้วก็มีกิจกรรมทางการศึกษามีกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของน้ำสุขาภิบาลสุขอนามัยการบริการเรื่องของการตัดผมด้วยครับแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพมีการมอบถุงทานน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน10ครัวเรือนนะครับโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศษไทยเศษก็ยังได้มีการพบปะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำครับว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องรองรับนะครับผู้ที่เป็นพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญต้องมีมาตรฐานคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เรียกว่ายามเกิดเรื่องของอุทกภัยให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ทั้งตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงนะครับที่เทศบาลนครอุบลราชธานีท่านย้ำกำชับครับว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องปลอดภัยต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มนั่นเองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีน้องปาล์มด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากทักทายน้องเกรซด้วยนะครับนี่หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ปิดท้ายกันหน่อยนึงนะครับเด็กที่ติดจอล่าสุดเพจของสวท.มี6วิธีง่ายๆมาฝากกันใครที่มีบุตรหลานติดจอนะครับเขามีการโพสต์เอาไว้เคล็ดลับง่ายๆเรื่องแรกเลยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เป็นเวลาจัดตารางการนอนให้เหมาะสมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าลืมผักแล้วก็ผลไม้นะครับลดหวานลดเค็มลดมันดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลปลูกฝังพฤติกรรมครับต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวันจำกัดการใช้หน้าจอสำหรับน้องๆที่ติดจอใช่ไหมต้องมีการกำจัดนะฮะต้องมีการจำกัดนะครับจำกัดเรื่องของการใช้หน้าจอและก็เทคโนโลยีมันทำกิจกรรมนะครับที่สร้างสรรค์ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อเสริมทักษะให้กับชีวิตด้วยนะครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเป็นจับประเด็นทริปส่งท้ายกันในวันนี้ขอบคุณคุณสุเทพโกยวงด้วยนะครับเพิ่งกลับมาแชร์เรียบร้อยนะครับหนุ่มเพชรภูไทยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะมีคุณเฉลิมชัยด้วยฟังจากเพชรบูรณ์แต่ว่าเพชรบูรณ์ฝนไม่ตกคุณอุบลวันนี้ทักทายมาฟังทุกวันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเรียกว่าไม่เหงาที่เราคุยกันคุยข่าวกันในทุกๆเรื่องผู้ดีที่ราบสูงโอชื่อเท่จริงๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกข้อความที่กำลังติดตามกันอยู่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันต้องรักษาสุขภาพออกกำลังกายด้วยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้เวลาหมดละบอลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกัน2 รอบ 2 รอบนะครับช่วงบ่าย 3 โมงจนถึง 4 โมงเย็น 1 รอบฝากไว้ด้วยประชาสัมพันธ์กันแล้วก็ 5 โมงเย็นจนถึง 1 ทุ่มด้วยนะครับก็มาเจอกันพิเศษนะฮะสำหรับวันจันทร์ที่ 22 นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชา

ชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมว่ายิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปินดานมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระตี้ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน ธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีโดยสภาพจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการที่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
6: ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบดยุโรปไพลอตแพลนท์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของไบโอเบสยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุนฟอเร็กที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดเป็นมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศข่มเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนหรือทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31ซมและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 17:19 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้งสี่ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตรรสมหาราชหรือแก่พระองค์เอง ครั้นนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในแนบพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าโพธิทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุทรทชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทรทชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทรทชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตัดอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทรทชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปอย่างนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภริยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภริยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทรทชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภริยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริทธะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทรทชาตรัสว่าลูกรักถึงแม้แม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกผลทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้ง3 คนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริทธะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริทธะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริทธะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลก ก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชฎาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชฎาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงนั่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชฎาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่ง พลันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปุกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพราหมณ์อลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะแงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อาลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่หน้าหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่า แล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้คว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าคว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตกตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพรามอลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายผอมขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะ

0: แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกัดกลุ้มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสาปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์ 6-0 คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชยโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน 99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สี ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะปูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อ ื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็ก และเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรวงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 นบราซิลพบเฮติเวลา 7:30 นและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา 2:00 นสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 นการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แม็กอินรอยโปรชื่อดังชาวไอแลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cup S Cola Southeast Asian Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่23-28 มิถุนายนนี้และ AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่1-7 กรกฎาคมณ Terminal 21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นส่วนรายการ AVC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา 19:00 นไทยพบมองโกเลียวันที่1กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัสสอนการรายงาน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: ชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นๆหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองถูกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลาย10นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระต่อกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี X สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จะสั่นไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ศ.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดคลายแม็กของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตู่จนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวัน
พ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าตะดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบต่อมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันไม่หลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้ว
อุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอณูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าเครื่องเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวควันพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับควันกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่การค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่ควันบุหรี่ก้อสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจควันจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตร็ดเตในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไป
แรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังร้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้า

งคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท้องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองพ่อแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: แบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
4: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ของโบสถ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: mof.co.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
7: นายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
8: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่เขาเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งหน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดเป็นยวิชเปลี่ยนสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
2: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
9: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อหนึ่งที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรสปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคลิปครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะส
3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้างAI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเรานี่จะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Guy in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เหวี่ยงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับ ต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่มีเกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวล็อกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแปลงหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพ

0: ที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมในการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

าจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริกที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอ้พลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มเหงื่อหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากนะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนการคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่2ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่3นะครับถ้าให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่4นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรเราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เป็นแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิต

สนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวิทย์ทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษาที่ผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
6: นายรัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาเจริญพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้น ดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้งสองคณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาปทุมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
7: นายบุญช่วยหอมยาเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีฮ.11และฮ.12นะเกียรติฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้จัดโดยเครือมติชนนะ25ถึง28มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิตรทาวนะ3ย่านมิตรทาวน่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกันใครอยู่ย่าน3ย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาเลยผมเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันเรียกว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของอภัยภูเบศทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย
2: ์ค่ะก็เตรียมนำข้อมูลอะไรอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
2: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
2: ใช่ตอนแรกว่าจะไม่ไปสักหน่อย
1: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
2: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
1: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับอาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเลยครับอาจารย์ซิดีนก่อนตัวกาซิดีนป่ะ
2: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศนะคะที่ชื่อว่ากาซิดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก
1: ็คือ
2: ดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูกแล้วก็หมอเนี่ย จะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซีดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนใน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้หลายหลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1เคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสนึงที่ดีขึ้นนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขานะคะเพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผลนะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ยมันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะคือจู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาด้วยยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาล นะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ราดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลนะคะแล้วค่อยใส่ยานะคะแล้วก็ปิดแผลแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่แผลมันเน่าเยอะเนี่ยมันมีเนื้อตายเยอะเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลเนี่ยตัดแต่งแผลเพราะว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อตายออก
3: ใช่ใช่ใช่
2: ซึ่งไม่แนะนำให้คนไข้ทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกินเนื้อกินอะไรแล้วทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะคะแล้วก็คนไข้ต้องพยายามพักเท้านะคะเพราะว่าการเดินน้ำหนักตลอดเวลาเนี่ยกดลงไปบนแผลมันก็อาจจะทำให้แผลมันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่ๆแบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานเนี่ยมันอักเสบไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะและขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอะนะคะมีรสฝาดจึงมีรสสมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผุพองแผลมีหนองนะคะสมานแผลสดแผลเลื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทนนะคะแซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวก อัลฟาเมงโกสตินแกมมาเมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยๆเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวนึงที่เขาเรียกว่าสาร AGE นะคะ AGEs นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไพโรปโตซิสนะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีนึงหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ยกับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพโรปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาแมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์แก่หรือเซลล์ซอมบี้นะคะsenescent fibroblast cells นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผลเอาเป็นว่าเซลล์ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแต่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารอัลฟาเมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่ม growth factor นะคะเช่น platelet derived growth factor หรือว่า vascular endothelial growth factor ซึ่ง กรทแฟกเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษิณาไกรลาศนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดนะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
1: uh-huh.
2: แล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย นะคะ
1: ครับ
2: มีแผลเบาหวานเนี่ยที่หายเร็วกว่านะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วัน แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
1: ครับ
2: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกัน
1: ใช่ใช่
2: ใช่ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานเนี่ยที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
1: ครับ
2: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เขาเพราะว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นอะนะคะก็ช่วยได
1: ้โอ้
2: จริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
1: เหม็นแบบมันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆนะคะ
1: ครับ
2: ก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสหนึ่งในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซิดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว
1: ่
2: าตอนใช้ยาโพวิโดนไอโอดีนนะคะแล้วก็เลือดที่มันออกมันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะซ
1: ึ่
2: งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะท
1: ี
2: นี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซิดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบหยุดยากาซิดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะเขาก็พบว่าตัวกาซิดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มเข้าบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีการใช้กันนะคะก
1: ็
2: เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพเบรกก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะต้องไม่ดูว่าจะสะอาดหรือเปล่า
1: แล้วมันไม่แพงด้วยไงอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: เออครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25ถึง28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า 11:00 นเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส้นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้มนะคะก็คือสลับวันกัน
1: อ
2: ะลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส
1: ้
2: ม
1: โอ้ใครอยากได้แกงส้มแกงส้มมีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลท์แคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
2: ใช่แต่จริงเล่มท้องไส้ก็ดีนะคะ
1: เล่
2: ม
1: ดีทั้งคู่เลย
2: ตั้งแต่เล่มที่6ละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่ายสามนะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได้อ
1: ันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
1: ัน
2: นี้ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วยคุมน้ำตาลคุมความดันนะคะ27มิถุนายนแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเริงงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาติพลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาติพลาน้ำอัญชันชาหูเสือนะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยโพลูชิลนะคะลด 20% นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีพ11ถึง12นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
1: อา
2: จจะเป็นสมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
1: ๆ
2: ที่เราหยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปที่งานเลย
1: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
2: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ 11:00 นกับรอบบ่าย 3:00 นก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
1: 2รอบ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันธุ์สมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า 10:00 นแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย 2:00
1: บ่าย 2:00 ใช่ใช
2: ่ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแท้นะคะหอมแท้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
1: รังจืดของทะเล
2: แค่นี้ไม่รู้ว่
1: า
2: เป็นพันธุ์หรืออะไรนะคะ
1: เป็นพันธุ์ที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นได้ตัวต้องบอกว่าสารสำคัญจะสูงพันธุ์นี้ครับผมดอกจะเข้มนะครับ
2: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
1: พลูลมยา
2: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็อันสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
1: าก
2: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
1: กลิ่นจะฉุนกว่า
2: ใบกะเพราปกติ
1: กลิ่นจะแรงกว่า
2: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็ กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
3: ก็ชื่นใจ
2: ใช่คือปีที่แล้วหนูอยากได้มากเลยหนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100% นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสูตรใส่ยาหวานนะคะก็สูตรเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่นะคะอันนี้ก็ไอ้ตอนหลังนี่คือเป็นงานมหากรรมนะคะก็ไปเจอที่งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
3: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเสียงนิดหนึ่งจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ.11 ฮ.12 ด้วยทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่าเหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่แน่ใจเพราะว่าติดงานเลี้ยงรุ่นอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันศุกร์กับเสาร์2วันนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกาสเดนเปลือกมังคุดของพระพุทธเจ้าซึ่งผมซื้อติดบ้านไว้เลยนะติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยโอ้ดีจริงนะดีต้องบอกว่าดีจริงใช้แล้วสมานแผลดีฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แสบด้วยนะไม่ค่อยแสบพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศนะครับ02-290-0473นะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ฟังสปอต1ชุดครับ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
6: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
7: เรื่อง ่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
10: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
11: นี่สิลูก
10: แม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
11: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
10: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
11: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
12: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร

0: และตื่นเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มรัดขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะแฟนคลับเอาไปภูเบศเจอกันนะไม่ใช่มีเฉพาะไปภูเบศคุณผู้ฟังครับเต็ม2ฮอเลยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจากทั่วประเทศแล้วต้องบอกเป็นมหากรรมสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้นเดือนหน้าเจอกันนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: พัชโนมสายจะตัดแล้วค่ะอยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะต้องเติมเงินใหม่โอเคครับถ้าโทรได้โทรนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ02-290-0473ครับสายนี้จากไหนครับ
2: จากพิทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ๋อพิทิพย์จากมาเลเซียเชิญพิทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
2: อยากมันคุ้นดีจริง
3: ค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
2: จากก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเปลือกมังคุดมาฝันก็แช่ในแอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายไปเลยค่ะ
1: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
2: ใช่แอลกอฮอล์แช่
1: ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลกอฮอล์มันก็จะกัดผิว
3: ไม่ใช่ไหม
1: ก
3: ระไรเคืองได้มีบางแผล
1: ครับผมครับโอเค
2: มันเจือจางด้วยน้ำด้วยมันใช้แอลกอฮอล์เดียวไม่ได้เจือจางด้วยน้ำ
1: โอ้ก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเพราะว่าที่บ้านมันมีมันคุดเยอะก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันตากไว้ให้แห้งเก็บเอาไว้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพ่อแก่แม่แก่เขาร้อยเปลือมคุณไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับไม่ต้องฟังวิทยุครับคุยทางโทรศัพท์ครับ
4: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: ครับให้ยาเปลือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมครับ
3: เป็นน้ำค่ะเป็นสารสกัดใช่ค่ะ
1: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำเหมือนทิ้งเจอครับ
4: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
3: แผลสดแผลเลื้อรังค
1: ่
3: ะ
1: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
3: ใช่แผลกดทับก็ได
4: ้คือบางทีมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาผู้พองขึ้นมาเฉยๆนะคะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ต้องมาสาเหตุจากอะไร
1: เป็นเม็ดผู้พองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
4: มันก็เป็นแผลเหมือนเป็นแผลค่ะ
3: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
4: อ
3: ่ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
1: มัน
3: ก
1: ็ไม่ใช่อันตราย
3: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
1: ต้องดูเหตุโดยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
4: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ
1: มันลองได้ครับ
4: ขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนะครับ
1: เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
4: เม็ดเล็กๆค่ะ
1: เหมือนผดเหร
4: อคะ
1: คล้ายๆผดเหรอ
4: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นไอ้อะไรมีสุดมีไตอะไรงั้นนะคะแต่ไม่ใช่
1: ไม่แตกก็ทาได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ลองทาได้ใช่ไหมครับ
3: ก็ลองทาได้
1: ลองทาได้ครับลองทาได้เลยครับ
4: นะคะแล้วถ้าสั่งซื้อนี้สั่งซื้อที่ไหนคะ
1: อ๋อหลายทางครับสั่งออนไลน์ก็ได
3: ้
4: สั่งออนไลน์
1: โทรศัพท์ก็ได้โทรแทนจำหน่ายก็ได้ครับ
3: ลองดูในเน็ตก็มีนะคะ
1: ในช้อปปี้ Lazada ได้หมดเลยมีหมดครับเสิร์ชเลยก็ได้ว่ากาซิดีนเกือบมังคุดอภัยภูเบศกาซิดีนเกือบมังคุด
4: มันในโทรศัพท์พี่นี่มันมีของอภัยภูเบศนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
3: อ๋อหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
4: มันไม่มีที่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะเขาจะขึ้นอะไรมาเรื่อยไม่ทราบว่าจะกด
1: สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
4: แต่ทางโทรศัพท์
3: ไม่รู้หลานช่วยดูให้ไหม
4: ใครยังไม่ได้ถามเลย
1: เอาโทรศัพท์ไปดีกว่านะ
4: 02ค่ะ
1: แล้วก็02
4: ค่ะ
1: 877
4: 10ค
1: ่
4: ะ
1: 02-02-877-10นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
4: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหม
1: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร
4: ์
1: เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
3: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
1: มีคำถามไหมมีคำถามไหม
4: คือถ้าถามอาการอย่างอื่นได
1: ้
4: ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
3: ได้ค่ะ
1: ได้เบอร์แล้วเบอร์แล้วจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถามศูนย์แปดหก
4: 086ค
1: ่
4: ะ
1: 563
4: ค่ะ
1: 1123
4: 1123ค่ะ
1: 0865631123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
4: ยังพี่ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องวนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
3: น้ำลายสอช่วงสายๆหรอคะ
4: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาต้องวนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
3: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
4: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
3: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
4: อ๋อใช่ค่ะกินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่จริงก็ไม่เป็นนะคะเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
3: อ
4: ๋
3: อแต่ไม่มียาพวกแบบว่าพากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
4: ผมไม่มีครับยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เกิดซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมอาหารเสริมสมองนะครับเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงนะคะ
3: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะถูกไหมคะเพ
4: ิ่
3: งมาเป
4: ็
3: น
4: ค่ะ
3: ทีนี
4: ้คือ
3: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
4: หมอใส่ค่ะ
3: คือม มันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกรดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
4: หมอเคยเป็นบ่อยค่ะกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
1: เคยเป็นกรดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูอะค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะบางทีอะน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กรดไหลย้อนบางคนค่ะ
4: เดี๋ยวครับตอนนี้พี่ก็เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินไอ้การิทอนกินยารักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่เห็นดีขึ้น
3: คือถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะแล้วอาการน้ำลายที่ว่ายังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนทีนี
4: ้
3: กรดไหลย้อนเนี่ยจริงถ้ายาไม่ดีขึ้นยังไงเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมให้เคร่งครัดขึ้นนะคะ
4: อ๋อค่ะมันเกี่ยวกับโรคกระเพาะไหมคะ
3: มีโอกาสที่จะเกี่ยวกัน
1: อาจจะเกี่ยวได้ครับ
4: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
3: ก็อย่ากินเปรี้ยวมาก
1: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดีเนาะมาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพื่อนใหม่เพิ่มเติมนะครับ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
3: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใช
1: ่อาจจะรำคาญหน่อยก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับติดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
5: อยากถามก็ไออะค่ะไอมันไอนานอะ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะ
3: มีคนไข้
5: มีแบบ
3: นะมีอะไรคะ
5: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวอยู่ในลึกๆของคอค่ะไอออกมาหากออกมามันก็เหนียวอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันไม่ค่อยออกค่ะ
3: อ๋อค่ะ
1: มีเสลดอยู
3: ่ก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมา
5: ค่ะ
3: มันประมาณนั้นไหมคะ
5: ค่ะแล้วมันเรียรังมาเป็นมานานเป็นปีอะค่ะ
3: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
5: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่แล้วนอนหลับ
3: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
5: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีเหมือนกัน
1: ภูมิแพ
3: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะเรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟู่เงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
5: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกข้างในโรงพยาบาลไม่มี

0: วกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัวยาของไพบูเบตก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไลโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมะแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
1: แล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งซื
2: ้
1: อยา
2: เมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
1: ไม่ได้จดค่ะ
2: ไม่ได้จดเอาเบอร์ประกามาจดใหม่นะครับจดพร้อมยังศูนย์สอง
1: ศูนย์สอง
2: ศูนย์สอง
1: ศูนย์สอง
2: แปดเจ็ดเจ็ด
1: แปดเจ็ดเจ็ด
2: หนึ่งศูนย์
1: 1 0
2: ผมทวนยาวๆนะ0202 877-10 ตรงนะ
1: จ้า
2: อีกเบอร์นึงครับ086
1: 086
2: 563
1: 563
2: 1123ครับ
1: 1123
2: ครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: โอเคครับสุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมาเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาชายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
3: ฮัลโหลเนื้อมังคุดน่ะมีประโยชน์ไหมทำไมปอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
2: เอาเหมือนเนื้อมังคุด
0: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ฤทธิ์เย็นนะคะ
3: คร
0: ับแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าแต่ช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะก็น่าจะประมาณนี
3: ้ประโยชน์ก็มันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
2: เพราะคนละแบบครับมันคนละแบบเปลือกมันเป็นยาม
0: ันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
2: เปลือกเนี่ยเอามาทำยาแต่ว่าเนื้อมันยังเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี
3: ้ครับ
2: ครับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
3: ครับผม
2: ครับ
3: งานที่3ย่านนิทาวันไหนมานะ
2: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
3: ศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะคะจะไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
3: โอเคขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
0: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้

0: ริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
5: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
6: พลตำรวจโทณัฐปัตชวนาไถผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี้
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1ประตูต่อ1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0ประตูต่อ1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนีย อาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิแอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1924ชนะ4ประตูต่อ0ปี2004ชนะ6ประตูต่อ0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7ประตูต่อ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 นกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา 2:00 นและตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่ไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระสัมปทาที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกซนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-40 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาครับมาที่ทางสทนช.นะครับก็พลิกโฉมการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำนะครับด้านแนวคิด SEA ตั้งกรอบคิดสมดุลนะครับเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานทรัพยากรและก็ชุมชนครับนายอนันต์เพชรหนูนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำสารวินปรับปรุงช่วงที่1นะครับพ.ศ. 2566ถึง2580นะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ทางสทช.นะครับนำมาใช้ปรับปรุงแผนแม่บทลุ่มน้ำสารวินโดยประสานเชื่อมสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ขยายผลการรับรู้และเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะครับเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันกำหนดทิศทางและก็วางอนาคตในการบริหารทรัพยากรน้ำรวมถึงร่วมกันสะท้อนข้อเท็จจริงของสถานการณ์น้ำและก็ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นแบบนะครับรวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะของภาคประชาชนในพื้นที่จริงผู้อำนวยการสทช.ภาคหนึ่งก็กล่าวว่าทางสทนช.นะครับได้ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำสารวินฉบับปรับปรุงนะครับเพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561และรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวนะครับโดยการปรับปรุงแผนในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

0: ชาติหรือว่ากนช.นะครับได้เห็นชอบร่างแผนแม่บททั้ง22ลุ่มน้ำนะครับเมื่อวันที่27มีนาคม2567นะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มความครบถ้วนในด้านเป้าหมายตัวชี้วัดและก็แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยมาตรการกระบวนการ SEA นะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางนะครับเพื่อให้การวางแผนเกิดความสมดุลโปร่งใสและก็พิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและก็ไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะครับสำหรับลุ่มน้ำสารวินนะครับถือว่าเป็นลุ่มน้ำชายแดนที่สำคัญของประเทศนะครับมีเนื้อที่ประมาณ 19,105 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับประกอบด้วย22ลุ่มน้ำสาขามีแม่น้ำสายหลักก็คือแม่น้ำเมยแม่น้ำยวมและก็แม่น้ำปายที่ไหลลงสู่แม่น้ำสารวินนะครับโดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันและก็อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็ทำให้ภูมิภาคนี้เผชิญปัญหาซับซ้อนทั้งปัญหาน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝนรวมถึงปัญหาภัยแล้งนะครับการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่นอกเขตชลประทานตลอดจนการชะล้างพันธะลายของดินนะครับและก็ข้อจำกัดในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำทางสทช.นะครับจึงได้เร่งศึกษาและก็วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับทางด้านการประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนและการวิเคราะห์สมดุลน้ำในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วนนะครับทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อควบคู่ไปกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำการป้องกันภัยพิบัติทางน้ำและการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำอย่างยั่งยืนนะครับการนำกระบวนการ SEA เข้ามาขับเคลื่อนในครั้งนี้นะครับจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันออกแบบอนาคตลุ่มน้ำสารวินในอีก15ปีข้างหน้านะครับโดยจะไม่เริ่มจากการตั้งเป้าว่าจะพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานใดๆเป็นตัวตั้งนะครับแต่จะเริ่มด้วยการนำข้อจำกัดและก็ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมกระโดดจนวิถีชีวิตอัตลักษณ์และก็ความต้องการของชุมชนมาเป็นกรอบอิจเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันก่อนนะครับเพื่อสกัดออกมาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการพัฒนาและก็จะทำแผนในบทที่สมดุลและก็ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับมาต่อกันที่ทางอาด้านะครับก็ผนึก10หน่วยงานเปิดเกม IUDR One Data Thailand เชื่อมข้อมูลทั้งประเทศนะครับล็อกเป้ารักษาตลาดยุโรปนะครับดันไทยสู่ต้นแบบ IUDR ระดับโลกครับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชนหรือว่าอาด้านะครับก็จัดงาน IUDR Thailand 2026นะครับกลับเคลื่อนการค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง11หน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อพัฒนา IUDR One Data Thailand เชื่อมข้อมูลตลาดห่วงโซ่อุปทานสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ IUDR ของสหภาพยุโรปทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.นพพรหลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานนะครับโดยมีนายชวฤทธิ์ชูกระจรประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เป็นสักขีพยานนะครับในงานที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.นพพรหลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็บอกว่ากฎระเบียบ EUDR นะครับก็ไม่ใช่เพียงกฎการค้าใหม่ของยุโรปนะครับแต่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำหนดอนาคตความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกนะครับที่กำหนดให้สินค้า7กลุ่มได้แก่ยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มาจากพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าผลิตถูกต้องตามกฎหมายและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตที่ชัดเจนการพัฒนาเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อรองรับข้อกำหนดดังกล่าวนะครับจึงเป็นกลไกสำคัญนะครับในการรักษาความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าของประเทศ อย่างไรก็ตามนะครับในทางปฏิบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด EUDR นะครับจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพิกัดแปลงผลิตหลักฐานสิทธิในที่ดินแผนที่ป่าหรือการจัดทำเอกสารซึ่งหากขาดระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานนะครับก็จะเป็นการเพิ่มภาระงานและก็ต้นทุนรวมถึงเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสทางการค้านะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรต้นน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับทางสกสบนะครับจึงได้จัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านอาด้าในฐานะหน่วยงานบริหารและการจัดการทุนด้านการเกษตรนะครับเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของประเทศรองรับ EUDR นะครับนายทวีศักดิ์ธนเตชพลผู้อำนวยการอาด้าก็กล่าวว่าตลอดปี2568นะครับอาด้าได้สนับสนุนทุนวิจัยเร่งด่วนจำนวน9โครงการครอบคลุมการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับระดับประเทศนะครับแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าและก็พื้นที่เกษตรการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ตลาดส่งออกและการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยนะครับเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎระเบียบ IUDR 1ในความสำเร็จสำคัญของการพัฒนาหรือแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเอกสาร EDS นะครับและการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไว้ในระบบเดียวนะครับช่วยลดภาระด้านข้อมูลของผู้ประกอบการโดยปัจจุบันนะครับมีผู้ใช้งานแล้วกว่า111รายนะครับความสำเร็จของแพลตฟอร์มส่งผลให้ไทยนะครับได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปโดยตรงเมื่อคณะกรรมการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมนะครับได้เชิญไทยนำเสนอระบบดังกล่าวบนเวทีระดับโลกนะครับด้านสิ่งแวดล้อมสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับและการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการยุโรปยังได้ประกาศมาตรการผ่อนปลนชุดใหม่นะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำได้รับการลดภาระด้านการประเมินความเสี่ยงในการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเร่งพัฒนาระบบข้อมูลกลางและกลไกตรวจสอบย้อนกลับของประเทศนะครับเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นจากคู่ค้าระหว่างประเทศในระยะยาวนะครับความก้าวหน้าดังกล่าวนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนะครับก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของภูมิภาคเอเชียนะครับในด้านของการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรระดับประเทศและเป็นรากฐานสำคัญนะครับในการยกระดับมาตรฐานการค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลกสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการข้อมูลและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานรองรับการค้าเกษตรยุคใหม่ที่ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบย้อนกลับตลอดกระบวนการผลิตนะครับสำหรับงาน EUDR Thailand 2026นะครับกับเคลื่อนการค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะครับระหว่างอาด้าและก็10หน่วยงานประกอบไปด้วยกรมปศุสัตว์กรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและก็องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อร่วมการพัฒนา IUDR on Data Thailand ฐานข้อมูลกลางของประเทศนะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันนะครับโดยหน่วยการข้อมูลสำคัญ4กลุ่มได้แก่ข้อมูลเกษตรกรและแปลงปลูกข้อมูลที่ดินและภูมิสารสนเทศข้อมูลป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและข้อมูลการผลิตและก็ห่วงโซ่อุปทานเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างครบวงจรนะครับเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ต้นแบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการค้าเกษตรที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคโดยเป้าหมายสำคัญในระยะถัดไปก็คือการขยายใช้พื้นที่ระบบ NESW ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรทุกระดับเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎระเบียบ EUDR อย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2569นะครับขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยได้รับการขยายระยะเวลาถึงวันที่30มิถุนายน2570 นอกจากนี้นะครับภายในงานก็ยังมีการจัดเทศกาลและก็เวทีเสวนา IUDR Watch 2026เพื่ออัปเดตกฎระเบียบ IUDR ล่าสุดนะครับและก็แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจและก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยในการรักษาและขยายโอกาสทางการค้าในตลาดสหภาพยุโรปการจัดงาน IUDR Thailand 2026นะครับจึงไม่เพียงเป็นเวทีประกาศความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐาน IUDR One Data Thailand เพื่อยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรของประเทศทั้งระบบสินค้าเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าระหว่างประเทศรักษาโอกาสทางการค้ามูลค่ากว่า 64,900 ล้านบาทต่อปีนะครับและก็ผลักดันประเทศไทยจากผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลกสู่ศูนย์กลางระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรของอาเซียนพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการค้าเกษตรยั่งยืนในระดับโลกรองรับมาตรฐานการค้าสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังกลับมาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางกรมชลประทานนะครับก็นำสื่อมวลชนนะครับตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีและจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่ประตูระบายน้ำชลมาภิจารณ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยมีนายพิเชษฐ์รัตนประสาทคุณผู้อำนวยการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานครับเป็นประธานในที่ประชุมนะครับไปติดตามบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดของโครงการกันครับ
2: วันนี้นะครับนะทางกรมชลประทานนะครับโดยทางสำนักสำรวจออกแบบนะครับได้ทราบแล้วครับนะครับสำนักออกแบบวันนี้นะครับก็ได้ร่วมกับทางพื้นที่นะครับทางกรมชลประทานที่อยู่ในพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของโครงการชลประทานชัยนาทนะครับสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้2โครงการมาด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีนะครับก็คือทางโครงการโพพยาซึ่งอยู่ในที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ที่เรานั่งอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับก็คือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา3ชุกนะครับซึ่งเป็น1ในโครงการระบบชลประทานต้นๆนะครับของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับถ้าเท่าที่ทราบนะครับตัวของ3ชุกเนี่ยเป็นโครงการที่2นะครับในลุ่มน้ำท่าจีนโครงการแรกเนี่ยที่มีระบบชลประทานก็คือโครงการโพพยานะครับนะโครงการนี้เป็นโครงการที่2ที่ทางกรมชลประทานได้มาพัฒนาระบบชลประทานเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและก็ใกล้เคียงนะครับในส่วนของตัว3ชุกเนี่ยพื้นที่ส่งน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ 400,000 กว่าไร่นะครับก็คือประตูระบายน้ำที่เวลาเราเดินเข้ามาอยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับนะถ้าเราหันไปเนี่ยก็ส่งน้ำนี่ค่อนข้างเยอะนะฮะส่งน้ำเนี่ยได้ครอบคลุม2จังหวัดด้วยนะครับของโครงการ3ชุกก็คือมีบางส่วนของทางสามโก้ที่อ่างทองด้วยนะครับนะก็ส่งน้ำประมาณนัก 320,000 กับ500กับ600ได้นะครับนะให้กับทางพี่น้องเกษตรกรของ2จังหวัดนะครับในเขต7อำเภอนะครับนะตรงนี้ก็ในส่วนของที่มาวันนี้นะครับทางสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมนะครับได้ดำเนินงานของโครงการสำรวจออกแบบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการระบายน้ำของแม่น้ำท่าจีนนะครับจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและก็สมุทรสาครนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนะท่านผู้อำนวยการโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มน้ำท่าจีนตลอดแนวท่าจีนนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งสำนัก12สำนัก10สำนักชลประทานที่12ที่11แล้วก็สำนักงานชลประทานที่13ด้วยนะครับนะตรงนี้มาร่วมเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าร่วมกับทางชี้แจงให้กับทางคณะสื่อมวลชนนะครับนะจากทางกรุงเทพมหานครที่ตามคณะของท่านผู้มีการมานะครับผู้มีการสำนักออกแบบมานะครับวันนี้ช่วงแรกนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมนะครับท่านพศพิเชษฐ์รัตนประสาทคุณนะครับได้เกริ่นนำนะครับแล้วก็กล่าวต้อนรับแล้วก็เล่าถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ความเป็นมาของโครงการครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับ
3: ขอบคุณโครงการชลประทานสามชุกเจ้าของพื้นที่นะครับให้ใช้พื้นที่ในส่วนนี้ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนนะครับก็มีท่านผอ.ทางชัยนาทสุพรรณบุรีรวมถึงทางพอธุยาด้วยนะครับก็ที่มาร่วมวันนี้นะครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรเนี่ยได้รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำผังน้ำทั้ง9ผังครับมันจะมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของกรมชลประทานทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นการเป็นแผนซึ่งเป็นเพิ่มผลิตภาพระบายน้ำท่าจีนในพื้นที่ชัยนาทสุพรรณแล้วก็สมุทรสาครนะครับก็มีการศึกษานะครับกรมจะดำเนินการหรือสำนักออกแบบในส่วนการดำเนินการเนี่ยเราจะเอาผลศึกษามาก่อนเพื่อที่จะกำหนดขอบเขตแล้วก็ตั้งงบประมาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลการศึกษาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นไปหรือทำดำเนินการไม่ได้ถ้าเราลงไม่เก็บพื้นที่ในณปัจจุบันเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการโดยทำไมเราถึงต้องให้บริษัทดำเนินการหรือเป็นเอาท์ซอร์สจากข้างนอกเนื่องจากว่า หนึ่งในนั้นเราถ้าเราดำเนินการเองไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะโดนทางสื่อมวลชนหรืออะไรก็บอกว่าก็ใช่สิเพราะกรมโยธาทำก็อยากให้ทำแบบนี้แบบนี้เหมือนว่าเราเป็นนอกครัวแล้วไม่ต้องถามใครแบบผัดมานี่เขาอยากกินเนื้อก็เขาไม่กินเนื้อก็ผัดหมูให้เขากินอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยเราก็เลยต้องมาดำเนินการแบบนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยภาษีหรืออะไรเนี่ยประโยชน์ภาษีของท้องที่ดังนั้นรายการทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยจะต้องมีขั้นตอนหลายๆเรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรอบเราจะไม่สามารถดำเนินการเกินที่เราศึกษาได้นะครับเกินที่ศึกษาเพราะนั้นเขาศึกษามาเป็นทางกฎหมายเนื่องจากการศึกษาก็จะเป็นการศึกษาตามกฎหมายซึ่งหน่วยราชการกฎหมายบอกเลยว่าการศึกษาไม่ว่าจะการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่า EIE อะไรเนี่ยไม่สามารถดำเนินการโดยส่วนราชการได้ก็จะต้องให้เอกชนดำเนินการดังนั้นเมื่อดำเนินการเสร็จเราเอาข้อมูลมาแต่เราก็เอาข้อมูลตัวนั้นมาสังเคราะห์หรือมาวิเคราะห์ว่าพื้นที่มีคนต้องการอะไรหรือยังไงตอนนี้กรมโยธาอย่างที่ทราบอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเรื่องกับชาวบ้านไม่ยอมเราก็ต้องมาชี้แจงหนึ่งในนั้นก็คือกรมอุทยานน้ำวันนี้เรามีประธานเสริมศรีมาด้วยไอ้นี้นี่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญของกรมซึ่งนำนโยบายของเรานะครับกรมโยธาลงสู่โครงการแล้วโครงการนำเข้าสู่เสริมศรีไอ้นี้ช่วยเยอะได้เยอะมากข้อมูลนั้นอ่ะมันจะลงไปถึงพื้นที่ของโพยาพื้นที่สามชุกพื้นที่สุพรรณชัยนะได้เลยแล้วก็เวลาตั้งงบมาเนี่ยท่านผอ.สามารถหยิบเล่มพวกนี้มาแล้วมีรายการในนี้ตั้งงบประมาณได้เลยแต่ก็ไม่ได้มาขอตั้งอีกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าถือว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำท่าจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในเก้าแผนหลักแล้วก็เป็นแผนหลักของกรมซึ่งสามารถตั้งงบประมาณได้เลยนะครับถ้าท่านคิดว่าวงเงินงบประมาณมากแล้วตั้งงบประมาณต้องผูกพันหลายปีท่านก็จะไปดูว่าในสุขภาพรวมโครงการเนี่ยมีติ่งของท่านเนี่ยแล้วก็ท่านตั้งงบประมาณแล้วทำเนี่ยมันเป็นทิกซอตัวหนึ่งของโครงการนี้อย่างเงี้ยผมก็ถือว่าอนุมัติให้จะง่ายกว่าที่คุณจะต้องไปตั้งแล้วมาศึกษาอีกทีหนึ่งดังนั้นผมก็ฝากไว้ทางเดนสิบอกไปเลยถ้าสามารถได้สามารถลงไปเลยแล้วเราก็จะมาสรุปโครงการเล่มเพื่อให้ผู้บริหารนะครับแล้วก็เวลางบประมาณดำเนินการติดตั้งค่านี้ทำแบบนี้โครงการนี้คลองนี้ต้องการขยายเพราะว่าแบบนี้ก็ว่ากันไปเลยนะครับมันจะดำเนินการได้นะครับ
4: ครับครับขอบคุณท่านผศ.นะครับที่ได้กล่าวถึงในส่วนของตัวความเป็นมาหลักๆของโครงการนะครับก็อย่างที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตัวอาคารระบายน้ำของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเป็นหนึ่งใน9แผนงานหลักนะครับที่เป็นแผนงานบรรเทาอุทกภัยของลุงเจ้าพยานะครับแล้วก็ตัวแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภารกิจของกรมชลประทานที่อยู่ในลำดับต้นๆร่วมกับในส่วนของการปรับปรุงระบบชลประทานที่ทางท่านผศ.ได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับในส่วนของทั้งโครงการพยาน่าจะมีการศึกษาปรับปรุงโครงการแล้วเสร็จในเร็วๆนี้นะครับในส่วนของ3ชุกเนี่ยก็เพิ่งดำเนินการศึกษานะครับปรับปรุงความศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงแล้วเสร็จไปได้ประมาณสักเกือบปีนั้นวันนี้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็อยากจะได้นำเรียนข้อมูลกับทางสื่อมวลชนเพื่อที่จะได้นำข้อมูลนะครับสรุปแล้วก็บทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับไปเผยแพร่นะครับในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับว่าผลการสำรวจออกแบบนะครับการปรับปรุงโครงการเนี้ยของตัวการเพิ่มประสิทธิภาพแม่น้ำท่าจีนนะครับทั้งตอนบนและตอนล่างซึ่งครอบคลุมทั้งหมดอยู่4จังหวัดนะครับบนสุดก็คือในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ตรงที่เราอยู่เนี่ยสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็นครปฐมนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็คือจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทั้ง4จังหวัดเนี่ยจะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของทางโครงการสำรวจออกแบบในครั้งนี้นะครับเราแบ่งการสำรวจออกแบบตรงนี้ออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของแม่น้ำท่าจีนตอนบนนะครับแล้วก็ส่วนของแม่น้ำท่าจีนตอนล่างก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทางผู้แทนของบริษัทสยามเพชรกรุ๊ปนะครับได้นำเสนอครับเรียนเชิญเลยครับครับผมนะครับก็ก่อนอื่นนะก็อย่างที่ทราบกันนะเราก็มาดูความเป็นมาของโครงการก่อนนะครับ จริงๆนะคือว่าเนื่องจากเกิดสถานอุทกภัยเองนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะฮะทางกรมชลประทานเองน่ะจึงมีแนวคิดว่าถ้าจะมีการศึกษาเพื่อจัดการทั้งหมดเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคือมีรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ฮะจากการศึกษาทั้งหมดเองนะทางกรมชลประทานเองนะครับก็มีแผนงานมาทั้งหมดคือว่าคือ9แผนงานด้วยกันนะครับและในส่วนของแม่น้ำท่าจีนเองนะครับจะอยู่ในแผนงานที่8นะครับซึ่งจะสอดรับกับแผนภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยนะครับนี่นะฮะนะครับและหลักๆนะครับตัวองค์ประกอบของงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนเองนะฮะก็เรียกว่าจะมีงานอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับโดยส่วนแรกจะเป็นแม่น้ำท่าจีนตอนบนแล้วก็คือส่วนที่2เป็นแม่น้ำจีนตอนล่างนะครับทีนี้นะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแผนภาพที่ชัดเจนว่าส่วนแม่น้ำท่าจีนตอนบนอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ในส่วนแม่น้ำท่าจีนตอนล่างอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาขยายทีละความนะครับว่าโอเคละส่วนแม่น้ำท่าจีนตอนบนคือว่ามีงานอะไรบ้างนะครับนี่นะครับทางบริษัทเองนะครับก็ได้รับเขาเรียกว่าความไว้วางใจจากกรมชลประทานเองนะฮะดำเนินการนะเราก็ได้มีการลงเขาเรียกว่าลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงนะครับว่าคือปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะมีการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าลงตรวจสอบพื้นที่ของเรานะครับตรงนี้นะแล้วก็มีการเข้าพบกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมเจ้าท่าเองนะครับแล้วก็ทางพื้นที่ชลประทานทุกวันในพื้นที่เองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนะฮะแล้วก็มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อให้รับทราบว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็เราเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นว่าเดี๋ยวเราจะดำเนินการกับโครงการนี้อย่างไรนะครับอันนี้นะฮะก็คือเริ่มต้นนะครับโครงการของเราเองนะฮะเราก็จะมีการสำรวจภูมิประเทศนะครับเพื่อให้รับทราบว่าลักษณะความสูงต่ำเองนะในการจัดการน้ำของเราจะมีการก็คือลักษณะไหนครับตรงนี้นะครับแล้วก็พอจากการสำรวจภูมิประเทศทางภาคพื้นดินแล้วเราก็จะมีการคือเขาเรียกว่าคือวางหมุดหลักฐานต่างๆเพื่อให้เช็คค่าระดับต่างๆแล้วก็พิกัดเพื่อความแม่นยำในการออกแบบของเรานะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าเงินการของเราฮะแล้วก็จะมีการวางหมุดหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางหน่วยงานราชการและของทางกรมชลประทานเองนะครับนะมีเกณฑ์ว่าเราวางคือว่าทั้งหมดไปนะครับจะตามเขาเรียกว่าคือเรียกเป็นน้ำท่าจีนทั้งหมดนะครับตรงนี้นะจะมีหมดหลักฐานต่างๆที่ชัดเจนนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็และอีกส่วนหนึ่งของงานของเรานะครับพอเรามีการสำรวจภูมิประเทศแล้วเราก็ต้องมีการเจาะสำรวจเขาเรียกว่าหาคุณสมบัติของดินนะครับตรงนี้ครับเพื่อตรวจสอบว่าดินมีเขาเรียกว่าคือศักยภาพก็คือลักษณะไหนนะครับเพื่อจะได้ไม่ออกเพราะว่าเป็นการออกแบบความมั่นคงแข็งแรงได้ถูกต้องนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบต่างๆนะครับนะฮะและอีกส่วนหนึ่งนะฮะเราก็จะมีการสำรวจภูมิประเทศนะครับคือด้วยจากคือสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะเพื่อความชัดเจนนะฮะเราก็มีการเขาเรียกว่าสำรวจภูมิประเทศด้วยการบินโดรนนะเราจะเห็นว่าก็คือบางแห่งก็จะมีเขาเรียกว่ากับแผนการตลิ่งนะคือซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการของทางของกรมโยธาธิการและฝั่งเมืองเองนะครับเราก็มีการติดต่อประสานงานกับทางกรมโยธาการกรมโยธาธิการได้ฝั่งเมืองนะครับเพื่อขอทราบคือรูปแบบของกำแพงกันดินของเขานะครับเพื่อให้มาสอดรับกับการเป็นการบูรณาการคือร่วมกันนะครับเพื่อในการออกแบบของเราเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างของทางกรมโยธาธิการได้ฝั่งเมืองเองนะครับก็มีการขอรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบรูปที่เราได้มาจากทางกรมโยธาธิการได้ฝั่งเมืองนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เราได้มีการประสานงานและบูรณาการร่วมงานกับหน่วยงานอื่นนะครับนี่นะครับเราก็จะรับทราบว่าโอเคละเขามีความลาดชันเท่าไหร่แล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างของริมตลิ่งนะครับที่เป็นกำแพงริมตลิ่งนะที่เราได้พบเจอจากการคือสำรวจบินโดรนนะครับตรงนี้นะเลขส่วนหนึ่งของเรานะครับเราก็ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยนะครับเพื่อให้คนในพื้นที่นะครับรับทราบว่าก็คือเราจะมีโครงการนี้แล้วก็อยากรับทราบปัญหาว่าในสภาพพื้นที่เองเนี่ยก็คือมีปัญหาอย่างไรบ้างนะฮะเพื่อเราจะมีการออกแบบแล้วก็คือแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับนะฮะในส่วนนั้นก็เป็นการประชุมกลุ่มย่อยที่2นะแล้วก็ดำเนินการไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะในกระบวนการของเราเองนะครับที่ผมแจ้งว่ามันจะมีทั้งแม่น้ำท่าจีนตอนบนและแม่น้ำท่าจีนตอนล่างนะครับนี่นะครับทีนี้เรามาดูในการขุดลอกแม่น้ำท่าจีนตอนบนก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีทั้งหมดก็คือ4บริเวณด้วยกันนะที่เราจะต้องดำเนินการนะครับคือบริเวณที่1จะเห็นว่าจะอยู่ในช่องที่1 นะครับจะเป็นงานขุดลอกตะกอนนะในแม่น้ำท่าจีนคือเหนือปตท.ท่าโบสนะครับตรงนี้นะให้สามารถรองรับปริมาณน้ำคือส่งได้ไม่น้อยกว่า207ลูกเมตรต่อวินาทีนะครับจะมีความยาวคือไม่น้อยกว่าประมาณ15กิโลนะครับตรงนี้นะและในบริเวณที่2เองนะครับก็จะเขาเรียกว่าเหนือปตท.ชลมาศพิจารณ์นะฮะคือสถานที่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถส่งน้ำให้ได้ไม่น้อยกว่า250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
5: ก็จะมีความยาวไม่น้อยกว่า16กิโลเมตรนะครับทีนี้นะครับก็จะเห็นตามแผนผังนะครับและในบริเวณที่3เองนะครับก็จะเป็นคือเหนือปตท.โพพยานะครับจะมีความสามารถในการคือส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่าคือ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจะมีความยาวที่ก็คืออยู่ที่คือว่าไม่น้อยกว่า9กิโลเมตรนะครับทีนี้นะแล้วในบริเวณที่4นะครับจะเป็นการขุดลอกคือท้ายปตท.โพพยาลงไปนะครับทีนี้นะจนถึงก็คือจุดประจบคลอง2พี่น้องหรือคลองพระยาบรรลือนะครับนี่นะครับก็จะมีความยาวไม่น้อยกว่าคือ52กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเห็นทั้งหมดว่าในการดำเนินการของเขาเรียกว่าในส่วนแม่น้ำท่าจีนตอนบนเราจะดำเนินการในส่วนของคือว่าบริเวณไหนบ้างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคือแบบรูปที่เราได้จากการสำรวจคือภูมิประเทศต่างๆนะครับเราก็จะรู้ว่าคือว่าตะกอนในตัวของแม่น้ำท่าจีนอ่ะมันมีความคือลึกที่เท่าไหร่และความหนาที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะมาออกแบบให้ได้ตามระบบที่เราต้องการว่าเราต้องการส่งน้ำแล้วก็คือระบายน้ำให้ได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะอันนี้จะเป็นก็คือแบบรูปคือคร่าวๆเบื้องต้นทั้งหมดนะฮะที่เราได้เท่าว่าจากการสำรวจต่างๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีความชัดเจนว่าโอเคหลักความหนาของตะกอนดินเนี่ยก็คือว่าคืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะพอเราได้ความหนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวางแผนเรื่องทั้งงานก่อสร้างต่างๆนะครับหรือเรียกว่าการจัดการบริหารงานก่อสร้างไปด้วยนะครับพร้อมการจัดการบริหารก็เรียกว่าคือการจัดการบริหารน้ำด้วยนะครับตรงนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าในส่วนแม่น้ำที่ยื่นตอนล่างเองนะครับก็จะมีงานเรียกว่าคืองานขุดลอกตะกอนที่ยื่นเข้ามาในตัวแม่น้ำนะครับจะมีทั้งหมดก็คือ23แห่งด้วยกันนะครับแต่ว่าในพื้นที่นี้เราจะขยายให้ดูบริเวณที่คือ8และ9นะครับเพื่อให้เห็นว่าหน้าตารูปแบบของบริเวณจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นทั้งหมดก็คือ23แห่งนะครับอันนี้นะก็คือเนื่องจากตัวแม่น้ำท่าจีนเองนะครับมันก็จะมีความคดเคี้ยวนะครับซึ่งจะเกิดเขาเรียกว่าแผ่นดินงอกขึ้นมานะครับนี้นะซึ่งสิ่งที่เกิดเหล่านี้จะเป็นเรียกว่าเป็นผลพวงทำให้การระบายในส่วนการระบายแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเกิดการติดขัดหรือไม่คล่องสภาพตัวนะครับตรงนี้นะครับเราจึงมีการวางแผนว่าเราจะต้องมีการขุดลอกออกนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นจากการผลสำรวจของเราเองนะครับว่าความหนาของชั้นตัวตะกอนชั้นดินเนี่ยมีความหนาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะมีการคำนวณว่าเราต้องการให้การระบายน้ำได้เท่าไหร่นะครับนี้นะครับแล้วเราก็จะออกแบบการขุดลอกเข้าไปว่าเราจะมีการขุดลอกลักษณะไหนนะครับนี้นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าการทั้งมีการแผนจัดการว่าในคือในส่วนที่ดินขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาไปดำเนินการไว้ในส่วนไหนด้วยนะครับตรงนี้นะฮะและส่วนหนึ่งที่สำคัญนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่ามีการขุดลอกปรับตะกอนตกบริเวณช่องลับนะครับเพื่อให้สอดรับต่อการระบายน้ำเพราะด้วยคือสภาพพื้นที่เองนะฮะของตัวลำน้ำแม่น้ำที่จีนเองเนี่ยคือว่ามีความคดเคี้ยวพอสมควรนะครับเราจึงมีการวางแผนว่าเราจะต้องมีการจัดการให้เกิดช่องรับเพื่อเป็นการก็คือเร่งระบายน้ำนะครับตัวช่องรับเองของแม่น้ำที่จีนนะฮะจากงานศึกษาเองมันจะมีทั้งหมดคือ4ช่องรับด้วยกันนะครับก็เราจะเริ่มต้นที่ตัวช่องรับคือนิ้วลายนะครับนี้นะเราก็จะมีการเขาเรียกว่าทำกำแพงกันดินนะครับและการคือขุดลอกตะกอนหรือว่าแม่น้ำนะครับตรงนี้นะฮะและอีกหนึ่งก็จะมีงานคือว่าตัวปรับปรุงสะพานรถยนต์นะครับแล้วก็เมื่อมีการขุดลอกแล้วนะครับปริมาณน้ำก็จะเยอะขึ้นเราจะมีแนวคิดว่าจะต้องปรับปตท.เขาเรียกว่าเสริมปตท.เพิ่มเติมให้อีกตัวหนึ่งแห่งนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะมีการทำปตท.เพิ่มเติมนะครับพร้อมกับติดตั้งเครื่องคือสูบน้ำเป็นสองเครื่องนะครับทีนี้นะฮะไอ้ส่วนปรับปรุงคือช่องรับดังแท่นนะฮะก็จะดำเนินการโดยสำนักจุฬาฯที่13นะครับก็จะมีการเรียกว่าทำกำแพงกันดินนะครับตรงนี้นะฮะก็มีความยาวที่ประมาณคือ 2.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีจำนวนปตท.1แห่งด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งหมดคือ3ช่องบานนะครับก็ขนาดก็คือ 6x6 นะครับตรงนี้นะทีนี้เรามาดูคือช่องรับที่3นะครับจะเป็นคือช่องรับผ้าขานะครับก็จะมีงานขุดลอกแล้วก็คือปรับปรุงนะครับตรงนี้ฮะก็ความยาวอยู่ที่ประมาณคือ 1.4-1.35 กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะแล้วบริเวณที่4เองนะครับก็เขาเรียกว่าคือช่องรับบางม่วงนะครับแต่บังเอิญตัวช่องรับบางม่วงนะฮะมันจะมีอีกช่องรับหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าจะเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำของช่องรับบางม่วงนะครับนี่นะนะครับตัวช่องรับบางม่วงเองเราก็จะทำกระแปงกันดินนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของช่องรับบางม่วงเองเขาเรียกว่าช่องรับก็จะเป็นตัวปรับปรุงช่องรับนิ้วลายนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบรูปของเรานะครับจะมีทำกระแปงคือการตลิ่งทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีการขุดลอกนะครับก็คือลักษณะคลองคือเมื่อทำการขุดลอกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนยูเชฟนะครับตรงนี้นะครับ และอีกส่วนหนึ่งที่ทางผมแจ้งไว้ว่าจะต้องมีการเพิ่มตัวกตรอเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้ครับตัวช่องรัดนิ้วรายเองนะฮะมันก็จะมีกตรอของเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีวางเพิ่มกตรอเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ำนะครับตรงนี้นะนะครับก็จะเห็นว่าจะอยู่ด้านข้างๆกันนะครับตรงนี้นะนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบรูปกตรอนิ้วรายที่เราจะเพิ่มเติมนะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการนะที่เราจะดำเนินการครับผมนะครับก็การนำเสนอในภาพรวมของโครงการก็เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในน้ำท้องถิ่นก็จะมีองค์ประกอบประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับ
4: ครับขอบคุณทางคุณสราวุฒินะครับก็ขออนุญาตสรุปให้ทางคณะผู้บริหารและของกรมชลและก็ทางสื่อมวลชนได้ทราบความก็คือว่าตัวงานผลการออกแบบในครั้งนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือแม่น้ำท่าจีนตอนบนนะครับแม่น้ำท่าจีนตอนบนเนี่ยก็จะเป็นงานขุดลอกนะครับออกแบบสำหรับการขุดลอกตัวด้านหน้าประตูระบายน้ำนะครับที่กั้นลำน้ำท่าจีนนะครับทั้ง3ประตูระบายน้ำหลักๆด้วยกันนะครับก็คือด้านหน้าประตูระบายน้ำท่าโบดเนี่ยจะขุดลอกความยาวมัน17กิโลนะครับในส่วนของด้านเหนือปตท.จุลมาภิชานหรือว่าปตท.สามชุกที่เรานั่งอยู่นี้นะครับก็ด้านเหนือไปประมาณ20โลนะครับแล้วก็3นี่ก็จะเป็นด้านเหนือของตัวโพพยานะครับปตท.โพพยาในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดสุพรรณเนี่ยด้านเหนือนี่10โลแล้วก็ด้านท้ายจากด้านท้ายของตัวประตูโพพยานะครับไปจนถึงจุดบรรจบของตัวของพญาบรรลือเนี่ยอีกประมาณ60โลนะครับในการออกแบบขุดลอกในครั้งนี้ซึ่งรวมๆในส่วนของงานขุดลอกด้านหน้าและด้านท้ายปตท.ทั้ง3แห่งเนี่ยรวมๆกันอีกประมาณ109กิโลเมตรนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของตัวแม่น้ำท่าไอซึ่ง2ส่วนเนี้ยแม่น้ำท่าจีนตอนบนเนี่ยจะครอบคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของตัวแม่น้ำท่าจีนตอนล่างเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับตั้งแต่สามพานลงไปนะครับไปจนถึงทางพื้นที่ของอำเภอเมืองสุสาครนะครับตรงนี้ซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการขุดลอกนะครับตะกอนนะครับหรือว่าวัชพืชต่างๆที่ยื่นออกมาในลำน้ำตามโค้งน้ำต่างๆนะครับทั้งหมด23โค้งด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงเนี่ยก็ตามรายชื่อตามรูปเลยนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยความยาวเนี่ยประมาณ38กิโลเมตรนะครับนะในแหล่งต่างๆนะครับที่ต้องทำการขุดลอกแล้วก็ปรับปรุงตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวพี่ปานครับขออนุญาตไปอีกสไลด์หนึ่งที่เป็นช่องลัดนะครับแนวคิดในการปรับปรุงช่องลัดนะครับถ้าสังเกตว่าตัวแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ตอนล่างเนี่ยจะโค้งไปโค้งมานะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกระเพาะหมูนะครับซึ่งทางกรมชลประทานเคยมีโครงการนี้นะครับลักษณะนี้ก็คือโครงการคลองลัดโพนะครับที่จะช่วยการบริหารจัดการน้ำของตัวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งก็จะมีทั้ง4-5แห่งเนี้ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับตัวคลองลัดโพนะครับก็คือจะมีการขุดลอกปรับปรุงนะครับแล้วก็มีบานประตูนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำในช่วงท้ายน้ำนะครับซึ่งของแม่น้ำท่าจีนตอนล่างนะครับแล้วก็บางส่วนเนี้ยในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บน้ำจืดไว้ในคลองให้สำหรับเกษตรกรนะครับที่อยู่ในช่องลัดเนี่ยไว้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าถ้าท่านสังเกตว่าในหมายเลข1ถึงหมายเลข5เนี่ยบางส่วนก็จะมีประตูระบายน้ำนะครับไปกักเก็บน้ำแล้วก็ในช่วงของช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยช่วงฤดูฝนตกเนี่ยถ้าท่านสังเกตว่าอย่างช่องลัดนิ้วรายที่อยู่บนสุดเนี่ยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยเพื่อที่จะสูบเร่งการระบายน้ำที่อยู่ในช่องลัดตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของทั้งงานปรับปรุงแม่น้ำท่าจีนในครั้งนี้ซึ่งครอบคลุมงานเนี่ยก็ทั้ง4จังหวัดเลยนะครับในตัวแม่น้ำท่าจีนก็จะเป็นงานขุดลอกเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงปลายนะครับก็จะเป็นงานบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งทำประตูนะครับขุดลอกตรงคลองตรงนี้เพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำไม่ให้น้ำเนี่ยไหลอ้อมนะครับถ้าท่านสังเกตอย่างช่องลัดนิ้วรายเนี่ยปกติแล้วน้ำก็จะไหลอ้อมมาอย่างนี้นะครับนะเราก็เพิ่มตรงนี้เป็นรับตรงนี้ให้น้ำเนี่ยเดินทางได้มีระยะทางที่สั้นลงนะครับแล้วก็จะช่วยลดเรื่องของอุทกภัยนะครับช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็
5: ก็เป็นผลสรุปโดยภาพรวมของงานออกแบบนะครับนะตรงนี
6: ้พิเชษรัตนประสาทกุลครับผู้ในการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทาน
7: ครับวันนี้เราอยู่ที่ประตูน้ำชลมาศพิจารณ์ในพื้นที่ของการสำชุกนะครับอันนี้โครงการวันนี้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรดำเนินการแผนบรรเทาภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเรายืนอยู่เนี่ยเราดำเนินการแผนที่8นะครับแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนในเบื้องต้นก็คือแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมาสุพรรณจนลงที่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับมันมีความคดเคี้ยวนะครับการระบายน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคหลายๆด้านนะครับรวมทั้งตะกอนรวมทั้งพื้นที่ทางชีวภาพหลายๆอย่างนะครับกรมชลประทานเนี่ยก็มีการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพของแม่น้ำท่าจีนเพื่อให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นระบายน้ำขึ้นบางส่วนที่เกิดตะกอนเราก็จะทำการขุดลอกบางส่วนที่ทำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีความเสียหายเราก็จะปรับปรุงนะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีในพื้นที่หลายโครงการในความต้องการของกรมชลประทานหรือประชาชนในพื้นที่ก็คือรายการอะไรก็แล้วแต่หรือโครงการรายการที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยเราจะต้องดำเนินการศึกษาให้ครบถ้วนทั้งด้านทางวิศวกรรมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้ขั้นตอนอยู่ถึงขั้นตอนที่ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการสำรวจออกแบบสัญญาเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยที่เราปรับปรุงทั้ง96กิโลเมตรของโครงการเนี่ยตั้งแต่ชัยนาทลงมาถึงสุพรรณเนี่ยก็จะสิ้นสุดภายในเดือนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดำเนินการทั้งหมดแล้วก็รับฟังความคิดเห็นในส่วนที่เราลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราลงพื้นที่อยู่แล้วว่าถ้าเราขุดลอกเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรมั่งนะครับแล้วก็โครงการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นยังไงมั่งนะครับก็ถ้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งแผนทั้งหมดเนี่ยให้กับโครงการในพื้นที่เพื่อดำเนินการในภาพหลักของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรในภาพรวมเนี่ยในเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยในพื้นที่ของสามชุกโพยาชัยนาทหรือสุพรรณเนี่ยนะครับก็จะมีรายการดำเนินการที่แตกต่างกันฉะนั้นกรมชลประทานเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็มาร้อยข้อมูลทั้งหมดอ่ะให้เป็นในโครงการหนึ่งเดียวกันพูดง่ายๆก็หมายถึงว่ามันจะต้องต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าทำสามชุกทำโพยาแล้วโครงการที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้สนับสนุนโครงการแผน8แผนเพิ่มประสิทธิภาพกับแม่น้ำท่าจีนอันเนี้ยเราดำเนินการเบื้องต้นเรียบร้อยหมดแล้วครับว่าโครงการย่อยนะครับที่อยู่ในโครงการของปรับปรุงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเป็นโครงการที่สอดประสานแล้วก็สามารถดำเนินการแล้วมีผลประโยชน์แล้วก็มีผลประสิทธิภาพในภาพรวมทุกรายการครับอันดับแรกก็คือบรรเทานะครับอุทกภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็การใช้น้ำก็จะต้องเพิ่มเติมมากกว่าที่เป็นอยู่ครับในส่วนของการระบายน้ำอย่างที่ทราบบางตำแหน่งอย่างจุดตรงเนี้ยเราก็จะมีอย่างประตูระบายน้ำชลมาศพิจารณ์เนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงเช่นปริมาณน้ำที่สามารถระบายได้ประตูสามารถระบายได้200นะครับ200คิวแต่ว่าทางแม่น้ำก็อาจจะไม่ถึง200แล้วก็จะปรับปรุงเพื่อให้ประสิทธิภาพพวกนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ได้ประโยชน์ก็คือพื้นที่ของที่เราปรับปรุงก็จะได้ประโยชน์หนึ่งก็คือการระบายน้ำดีขึ้นประสิทธิภาพการระบายดีขึ้นถ้าเกิดรุกไฟมันก็จะป้องกันได้ดีขึ้นในส่วนขององค์กรที่ผู้ใช้น้ำของเราเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีองค์กรผู้ช่วยน้ำนะครับมาให้ข้อมูลด้วยกรมชลประทานในพื้นที่นะครับประสานกับกลุ่มผู้ช่วยน้ำซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่และเกษตรกรในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่กลุ่มผู้ช่วยน้ำนำเสนอมากรมชลประทานเนี่ยก็จะรับมานะครับในพื้นที่นะครับอย่างเช่นโครงการที่เราอยู่ตรงนี้ก็รับมาแล้วก็ส่งให้ส่วนกลางก็จะมาตั้งโครงการซึ่งโครงการที่เราตั้งเนี่ยเราไม่ได้ตั้งขึ้นจากความต้องการของเราแต่ตั้งหรือปรับปรุงมาจากความต้องการของเกษตรกรและพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เพราะฉะนั้น เชื่อได้เลยว่าส่วนที่เราดำเนินการให้เนี่ยเป็นความต้องการของในพื้นที่เกือบจะ 100% นะครับ
6: ประโยชน์ที่เราดำเนินการแล้วได้รับของโครงการนี้ครับกรมการกระทรวงเกษตรอ่ะในภาพรวมอ่ะไม่ได้คิดเองทำเองแต่เราดำเนินการตามข้อมูลของประชาชนและความต้องการในพื้นที่ผ่านท่านผอ.โครงการทั้งหมดที่อยู่แล้วก็ตั้งเป็นโครงการขึ้นมาเสนอไปที่กรมชลประทานกรมชลประทานก็จะเสนอที่ไปที่กระทรวงและก็รัฐบาลแล้วก็ได้งบประมาณมาดำเนินการก็เกิดเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีและสมุทรสาครซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนหลักใน9แผนหลักของการบรรเทาภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเป็นแผนที่8นะครับ
8: ผมประพันธ์เดือนสิริรัตน์นะครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุกครับ
9: ครับในส่วนของโครงการสามชุกนะครับก็เป็นโครงการเก่าแก่นะครับก่อสร้างตั้งแต่ปี2498นะครับมีพื้นที่รับผิดชอบก็อยู่ประมาณ 380,000 ไร่นะครับครอบคลุม2จังหวัดนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เรามีคลองส่งน้ำทั้งหมด15สายคลองระบาย17สายนะครับไม่ได้มีการขุดลอกมาหลายปีแล้วนะครับทำให้การส่งน้ำการระบายน้ำนั้นไม่เป็นประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับคิดว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในส่วนของแม่น้ำท่าจีนเนี้ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกรมชลประทานที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการของเก่านะฮะเพิ่มประสิทธิภาพประโยชน์ในการในส่วนของตรงนี้ก็คือในช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมรวมถึงประปาก็ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมีการส่วนร่วมของภาคประชาชนต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆครับถือว่าเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ด้วยนะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการระบายน้ำในส่วนของตัวที่จะต้องส่งน้ำให้กับโครงการต่างๆข้างล่างนะครับเพิ่มประสิทธิภาพตรงนั้นด้วยในส่วนของตรงนี้ที่เกิดปัญหาในส่วนของตรงนี้นั่นคือในส่วนของระบบต่างๆของเราที่อย่างได้เกริ่นไว้แล้วว่าเป็นโครงการเก่าแก่นะครับระบบอะไรของเราต่างๆก็มีการทรุดโทรมนะครับก็พยายามที่จะจัดตั้งงบประมาณซ่อมต่างๆเข้าไปช่วยเหลือให้มันดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราส่วนของการระบายน้ำก็ที่อยู่มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ได้อยู่ครับขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับงบประมาณว่าที่จะเราจะได้รับมาเมื่อไหร่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวริมคลองต่างๆที่เราจะต้องขุดลอกนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะอยู่ของทรงโครงการสามชุกเนี่ยอยู่ประมาณ20กิโล
10: ครับผมคมแจ่มแจ้งนะครับเป็นตำแหน่งเป็นประธาน JMC ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุกครับก็ทั่วไปก็เหมือนปกติทั่วไปของทุกที่นะครับเรื่องปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมนะครับแต่โครงการสามชุกเนี่ยเราก็จะมีน้ำท่วมไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เรื่องน้ำแล้งก็เป็นไปตามวัฏจักรเพราะว่าโครงการสามชุกเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำของตัวเองนะครับต้องรับน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาตามที่เขาจัดสรรมาให้ถึงจะมีน้ำใช้นะครับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็อย่างแรกเลยคือเรื่องน้ำท่วมนะครับถ้าเกิดว่าปีไหนน้ำฤดูน้ำหลากหรือมีน้ำเยอะเนี่ยครับถ้าเราขุดลอกหน้าประตูชลมาคุจาแล้วเนี่ยนะครับอัตราการไหลของน้ำเนี่ยมันจะเร็วขึ้นการระบายได้เร็วขึ้นนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่จะไปท่วมในไร่ในนายุบได้ไวนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังนานๆได้นะครับและอีกเรื่องนึงก็คือในเมื่อฤดูแล้งเนี่ยถ้าในเมื่อเราลอกตะกอดินขึ้นแล้วเนี่ยนะครับการปริมาณการกักเก็บมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้น้ำที่มีในของแม่น้ำตอนฤดูแล้งที่ได้รับจัดสรรมาระดับนึงซึ่งแล้วแต่จากขุนเจ้าพระยาจะให้มาเนี่ยนะครับเราก็จะกักเก็บไว้ได้เยอะและการจัดสรรให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ก็ดีขึ้นง่ายขึ้นครับก็จริงๆแล้วกรมชลประทานเป็นหน่วยงานราชการนะครับที่มีหน้าที่ดูแลเกษตรกรโดยตรงอยู่แล้วปัจจุบันนี้กรมชลประทานก็ได้มีการมาบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคเกษตรภาคเกษตรกรรมนะฮะเกษตรกรทุกท่านก็มีการแต่งตั้งตัวแทนเข้ามานะครับมีการประชุมร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันนะครับก็เลยกันว่าพอมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาก็ผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะไปตกที่เกษตรกรนั่นแหละครับทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีมีฐานะดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่ต้นทุนในการผลิต ะครับถ้าน้ำดีนะครับเกษตรกรไม่ต้องวิทย์ไม่ต้องสูบไม่ต้องใช้น้ำมันในการวิทย์น้ำก็จะลดต้นทุนไปได้มากมายครับซึ่งว่าตอนนี้ราคาข้าวก็ถูกผลผลิตตกต่ำหมดลดต้นทุนได้ยิ่งดียิ่งมากยิ่งเกษตรกรยิ่งอยู่ได้ครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วกรมชลกับเกษตรภาคเกษตรกรนะครับประสานงานกันดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับก็จริงแต่ว่าให้มาดำเนินการต่อไปแบบนี้เรื่อยๆให้ความสำคัญกับสถาบันเกษตรกรยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับโครงการนี้ก็คือนี่แหละครับเรื่องปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมนี่แหละถ้าทำสำเร็จแล้วปัญหาพวกนี้จะได้คลี่คลายลงไปนะครับก็ประชาชนก็ได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: คุณผู้ฟังครับเราได้การเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมพิพัฒน์แก้วพนิชลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power 5 PA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2

0: ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
2: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 kHz ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ลองทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้กับทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิควันนี้พี่สายชนีสังครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้ดูกันซิว่าตอนนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าห้วยขวางดินแดงของเราตอนนี้ก็คือฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็ไปปล่อยแล้วนี่
2: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าตลอดคืนที่ผ่านมานี่ก็ชุ่มฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกเรากันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมอากาศวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างของกทม.ปริมณฑลเองวันนี้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่ของกทม.และปริมณฑลแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้อันดามันก็ 60% อ่าวไทยก็ 60% แล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกก็ 60% เหมือนกันแต่ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานน้อยหน่อยครับ 40% ของพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอ้โหต้องบอกว่าเยอะอยู่นะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนอะไรยังไงก็พกร่มติดตัวเอาไว้หรือว่าพี่น้องชาวสวนเองที่อาจจะต้องออกไปไร่ไปสวนอะไรตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็พกร่มอุปกรณ์กันร่มนะครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยที่ต้องดูแลให้ดีๆนะคะหาอะไรมาห่อมาหุ้มเอาไว้นะอย่างเช่นผลมะม่วงทุรุงทุเรียนนะคะก็ห่อหุ้มไว้ว่ามันก็ยังมีลมมีฝนอยู่นะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่21ถึง25มิถุนายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะอันนี้จับตาดูนะว่าลดจริงหรือเปล่านะคะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณภาคตะวันออกแถวบ้านที่ฉันเองนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนใครที่อยู่ภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งถึงความเป็นห่วงบรรยายแล้วก็มีให้ความระมัดระวังมาว่าข้อควรระวังในช่วงวันที่20ก็คือวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองหลายหน่วยงานหลายพื้นที่เขาก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน
2: ื่
1: องจากว่าแม้ว่าจะเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่เดี๋ยวพอหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยหลายพื้นที่ฝนก็จะตกชุก พอสมควรนะครับซึ่งในหนึ่งพื้นที่นั้นคือที่นครพนมนครพนมเองเขามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของน้ำท่วมกันซึ่งเรื่องนี้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไคลบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับก็เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนครพนมแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของนครพนมนี่แหละนะครับซึ่งก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนมนางสาวจันทร์สีมาแสงสุริยาแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมซ้อมกันแล้วก็ประชุมกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบตั้งโต๊ะแบบฝึกบนโต๊ะก็คือมีวัตถุประสงค์คือเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมของนครพนมดูว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ละหน่วยงานเขาจะต้องมีหน้าที่ยังไงกันบ้างปฏิบัติยังไงประสานงานกับใครบูรณาการเอาหน่วยงานนี้มาร่วมกับหน่วยงานนั้นหรือเปล่าทำยังไงบ้างทางภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็กำหนดแนวทางในการทดสอบระบบการสื่อสารการจัดการทรัพยากรจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็จัดการพวกด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ให้รองรับเหตุน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้ไปตรวจด้วยตรวจตะกอนดินแม่น้ำสารวิงครั้งที่4พบว่ามีสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำสาขาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็ตะกอนดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวัดอะไรนะนครพน
1: ม
2: อ
1: ัน
2: นี้ขึ้นไปหน่อยไปแม่ฮ่องสอนละนะคะโดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินครั้งที่4ซึ่งเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็มีการมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกินค่ามาตรฐานปรากฏว่ามีสารหนูในตะกอนดินจริงๆเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงจำได้ไหมนะคะก็ไปตรวจอยู่อย่างสม่ำเสมอแหละนะคะมีสารหนูเกินค่ามาตรฐานมาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไปตรวจที่แม่ฮ่องสอนพบ34ถึง68ก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะส่วนคุณภาพตะกอนดินในลำน้ำสาขานะคะพบสารปนเปื้อนในบางพื้นที่เกินมาตรฐานระดับที่ยังปลอดภัยต่อหน้าดินนะคะก็คือค่าสารหนูไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็มีโครเมียมไม่เกิน 43.4 นะตรงถ้าส่วนสารโลหะชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแน่นอนว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าไอ้ตรงนี้มันเสี่ยงแล้วนะตรงนี้มีสารหนูหรือว่ามีสารที่เป็นภัยต่อร่างกายเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราไปทำกิจกรรมที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐฟังข่าวคราวจากทางรัฐด้วยว่าอันไหนควรที่จะระมัดระวังกันแน่นะคะมาดูทางด้านนี้ท่านนายกอนุทิน
1: ใช่มาดู
2: ท่านได้ไป
1: ภารกิจท่านนายกนิดนึง
2: ค
1: ือถ้าได้ดูภาพข่าวนี่โอ้ท่านนายพบท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะไปเยือนรัสเซียมาถามว่าไปทำอะไรไปประชุมอาเซียนรัสเซียไม่ได้เราประเทศเดียวที่ไปน
2: ะ
1: สมาชิกของประเทศอาเซียนก็คือไปร่วมกันที่นั่นด้วยนะครับซึ่งพอตอนนี้ท่านนายกกลับมาเมื่อวันก่อนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีการสรุปผลกันสักนิดหนึ่งเนอะว่าตกลงไปทำอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดาธนาฤทธิ์เดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของท่านนายกอนุทินเนี่ยตั้งแต่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานใช้เวทีนี้เนี่ยในการเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนแล้วก็ผลักดันความร่วมมือรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละซ
2: ึ่
1: งในการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกเขาเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนอาเซียนเรานี่ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะ EU เขามีแบบสหภาพยุโรปถ
2: ู
1: กไหมฝั่งของเราเนี่ยอาเซียนก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่น้อยแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนรัสเซียเนี่ยมาขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละเน้นจุดเด่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ทำเลที่ตั้งของเราโลจิสติกของเราอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวก data center semiconductor เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารด้านการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งท่านนายกบอกว่าเศรษฐกิจไทยรัสเซียเนี่ย3ด้านสำคัญในการร่วมมือกันคือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแล้วก็สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนภาคเอกชนในอนาคตนอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกเสนอแนวคิด 3R เน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงรับมืออาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนอกจากนี้ก็ร่วมรับรองเอกสารสำคัญ4ฉบับอย่างเช่นนี้ยกตัวอย่างนะปฏิญญาคาซาน2026แถลงการร่วมด้านความร่วมมือพลังงานแถลงการร่วมด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมและก็แผนดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียซ
2: ึ่
1: งถือว่าเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ไม่สงบนะที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านของรัสเซียนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงบรรยายให้กับความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่นะคะและแน่นอนว่าการไปในครั้งนี้ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูช
1: า
2: ระหว่างการประชุมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆระหว่าง2ประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันนะคะว่าจะทำหน้าที่ปกป้องหรือป้องกันประเทศของตนเองโดยไม่ให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในแนวทางของการหาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลหรอกอันนี้ท่านนายกบอกนะ
1: เราอยู่ติดกันเราย้ายหนีกันไปไหนไม่ได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมีปัญหากันไปตลอดกาลหรอกนะชั่วลูกชั่วหลานไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและนี่ก็คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปนะก็ได้ผลงานก็เป็นชิ้นเป็นอันนะนะคะ
1: มีความร่วมมือ
2: แล้วก็มีความคืบหน้ามีความคืบหน้าหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็ได้เปิดบ้านเป็นตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบเลยนะว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพWorld Bank หรือ IMF แล้วนะคะในช่วงตุลานี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนจากกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปเมื่อวันก่อนนะคะโดยการเข้าหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ปีนี
1: ้
2: นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการหารือเนี่ยนะคะเป็นการครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลให้กับสื่อมวลชนแล้วก็สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของ IMF เนี่ยแหละซึ่งทีมงาน NBT Connect ของเราเนี่ยพูดง่ายคือเป็นเจ้าภาพเลยเป็นแม่งานในการประชุมในครั้งนี
1: ้
2: มีโอกาสได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งการประชุมประจำปีหรือว่า World Bank เนี่ยเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกเลยนะที่ยังไงจะรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะจ๊ะอันนี้ทั้งโลกนะไม่ได้แค่เฉพาะเอเชียหรือว่าอะไรนะทั้งโลกเลยนะเพื่อหารือประเด็นสำคัญทางด้านของเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพการเงินการพัฒนาแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งรู้ไหมว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี34 2534
1: ครับ
2: ก็
1: ประมาณ35ปีที่แล้ว
2: โอ้คุณวิ35ปีวนมาครั้งนึงเหรอเอ้ยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และ IMF เนี่ยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมีการประชุมที่จะมีในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในแง่ของด้านเศรษฐกิจโลกซ
2: ึ่
1: งต้องบอกว่าเป็นวาระสำคัญและก็เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนแหละว่าพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของทั้งโลกเนี่ยมาที่นี่
2: มารวมกัน
1: ที่นี่แน่นอนแหละว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันคือบางคนบอกโอ้มาประชุมแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วยังไงอยากให้นึกภาพเหมือนเวลาเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะไรสัก
2: อย่างบอล
1: หรืออะไรแบบนี้แล้วมาจัดที่ไทยแน่นอนแล้วว่าเขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเนอะเขาต้องมีทีมงานของเขามาถูกไหมเขาต้องมีผู้ติดตามมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วคือมาเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่อยู่แล้วแหละคือมันก็จะมีบางอย่างที่เราต้องเตรียมให้เขาอยู่แล้วถูกไหมแต่บางทีอาจระหว่างประชุมเสร็จระหว่างช่วงพักการประชุมหรือที่พักหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนแล้วว่าเขาต้องมาเที่ยวแบบชมเมืองเราบ้างสักนิดนึงแหละ
2: สถานที่ต่างๆ
1: นั่นแหละมันคือผลอีกด้านหนึ่งที่เราจะได้จากการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกัน
2: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการ PR เพราะว่าเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่มาประเทศไทยเราเนี่ยประทับใจทั้งนั้นแหละประทับใจทั้งหมดอดไม่ได้หรอกที่จะ PR ให้แบบเนียนๆ
1: เดี๋ยวคืออย่างตอนปี34ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นโซเชียลมันอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้แต่พอเนี่ยพอมาจากการประชุมในช่วงที่ยุคโซเชียลบูมนึกออกไหมคือแน่นอนแหละว่าต้องมีทั้งการลงโซเชียลลงน่ะนู่นนี่นั่น
2: อาจจะมี I love TikTok เกิดขึ้นมาบ้างนะ
1: นั่นแหละมันเลยแล้วทำให้โลกเนี่ยมันไร้พรมแดนมากกว่ายุคตอนปี 3-4 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นภาพอะไรต่างๆของไทยเนี่ยเยอะพอสมควร
2: แน่นอนว่าโลกทางด้านของดิจิตอลนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารประเทศไทยของเราก็กระเพื่อมแน่นอนในเรื่องของวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆประเทศไทยนี่โหมีอะไรหลากหลายนะคะที่หลายๆคนอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็สัมผัสนะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมุกเป็นมุกขบขันซึ่งเป็นมุกขบขันที่ค่อนข้างตลกร้ายต
2: ่
1: างชาติมองว่าเรายังขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนอะไรแบบนี้ซึ่ง
2: มีอะไรเขามาเห็นของจริง
1: ว่าจริงๆแล้วโอ้บ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนาไปไกลแล้วนะครับอันนี้จากเศรษฐกิจโลกมาดูเรื่องของมรดกโลกกันต่อสักนิดนึงเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงกันหลายคนถ้าติดตามประเด็นนี้อยู่เนื่องจากว่าทางกัมพูชาเองได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการของทางยูเนสโกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนกังวลว่าแล้วสิ่งที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่แบบว่าตึงๆกันแบบนี้
2: เราก็ทราบกันดีอยู่เน
1: า
2: ะ
1: แล้วจะทำยังไงถ้าไทยจะเสนอมรดกโลกเข้าไปจะโดนการซีนไหมพูดง่ายๆนะครับเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสาวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ากรณีกัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกโดยระบุว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
2: ค่ะ
1: เรื่องนี้ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของใครเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจหรือว่ากระบวนการพิจารณาที่เหนือกว่ายูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกเองเนี่ยเขามีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลขั้นตอนของเขาอยู่แล้วพิจารณาพวกข้อมูลทางวิชาการที่ส่งมาว่าอยากพิจารณามรดกอันนี้อันนั้นเขาพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยดำเนินงานแบบพหุภาคีหมายความว่าไงหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาค้านหรือมาแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆได
2: ้
1: นะครับเขาเลยยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเชิงรุกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วต
2: ั้
1: งแต่ปี2025ดำรงตำแหน่ง4ปีจะหมดวาระปี2029 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เป็นคณะกรรมการมีทั้งเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหายกังวลได้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ซึ่งไทยเราเองเนี่ยเดี๋ยวกำลังเข้าคิวอีก2อันคือชุดไทยในปีนี้กับมวยไทยที่จะเข้าคิวต่อกันมาเนี่ยนะครับยังไงต้องรอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีใครกันซีนเราได้เลยนะครับ
2: เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คือจะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นของของเราอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนตอนไหนนะคะทีนี้การที่ใครสักคนหนึ่งจะไปโพสต์ Facebook ว่าแบบอันนี้เป็นของฉันนะชุดไทยเป็นของฉันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงในเรื่องของหลักฐานแล้วก็สบายใจได้ว่าจริงๆแล้วไทยนี่แหละก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะก็พูดง่ายก็คือไม่มีใครทำอะไรใครได้หรอกเพราะว่าเราจะไปอยู่เหนือยูเนสโกก็ไม่ได้นะ
1: เขามีกระบวนการอะไรต่างๆของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอเรายื่นเสนอไปแล้วจะไม่ได้รับคัดเลือกแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ
2: มาดูอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะมีใครบ้างตอนนี้จริงๆแล้วว่าหลายๆพื้นที่เลยนะคะบอกว่าคุณไก่เกตสยองอันนี้ชื่อนะชื่อเขานะนครสวรรค์26องศานะคะอากาศกำลังดีเลยนะฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะ
1: มีคุณชาตรีบอกว่าเมื่อคืนงานเมื่อคืนฝนตกจนเลิกงานฝนก็ยังตกอยู่นะจ๊ะ คุณสุรชยาบอกคุณต้นคุณไอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามทุกวันเลย คุณแบงค์คอฟฟี่บอกว่าผมเอารถพ่วงข้างไปจดทะเบียนมาแล้วเป็นคันที่3ของจังหวัดระยองเขาเปิดให้อันนี้แล้วนะ
2: ใช่ใช่
1: ที่ถ้าจะตามจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยเรื่องของรถพ่วงข้างเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพ่วงข้างเนี่ยหลายๆคนใช้ทำประกอบอาชีพเนอะใช้ทำเป็นแบบขายของบ้างรับส่งคนบ้างอะไรแบบนี้นะครับ
2: จริงๆก็ต้องมีข้อกำหนดแหละเพราะว่าบางทีรถพ่วงข้างเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวสัญญาณหรือว่าใดๆที่กำหนดว่าเอ๊ะเคยเห็นไหมคะเวลาขับรถไปแล้วเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยเห็นแค่สัญญาณไฟดวงเดียวเลยเข้าใจเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
2: ก็เลยมีอุบัติเหตุชนด้านข้างขึ้นมา
1: เขาเลยทำจัดระเบียบให้มันถูกต้อง
2: ค่ะก็อาจจะต้องมีการติดสัญญาณหรือว่าติดสัญลักษณ์อะไรสักนิดนึงที่ให้เห็นว่าฉันน่ะมีรถพ่วงข้างอยู่ข้างๆนะคะมาดูทางด้านนี้บ้างคุณภูมิเดชาบอกว่าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าออก FM 99.0ทุกวันที่อำเภอลืออำนาจอำนาจเจริญ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: พ
2: ี่
1: น้องสาวที่รับฟังอยู่ด้วยนะคะ
2: วิทยุชุมชนรับสัญญาณดีมากเลยนะนะคะ
1: อาจจะหลายคนบอกว่าโอ้ยังไม่อยากตื่นหรือแบบนี้ แต่จริงก็ต้องบอกว่าอาจจะง่วงเงียมาฟังพวกเราก็ได้นะเราไม่ว่ากันนะคร
2: ับ
1: มารับฟังข่าวสารกันตอนเช้า
2: อัปเดตข่าวสารกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวแล้วมาอัปเดตข่าวสารกันอีกที่ยังเหลืออยู่เป็นปึกเลยนะในมือของพวกเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพี่บูนครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสนาวโบเกียมุอิดซัดดินวัดดอเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบรูไนนั้นหารือยกระดับความร่วมมือไทยบรูไนใน4ด้านสำคัญด้วยกันครับได้แก่ด้านที่1ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้านที่2พลังงาน3สาธารณสุขและ4การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกขณะเดียวกันครับไทยเราพร้อมส่งเสริมบทบาทในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังบรูไนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของทั้งสองประเทศรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อจะรองรับความท้าทายในอนาคตสำหรับในด้านสาธารณสุขนั้นไทยเราสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดสานต่อความร่วมมือในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่18มิถุนายนครับโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยเราครับขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นครับเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรัสเซียนั้นเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันครับมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถจะขยายได้อีกมากทั้งนี้ครับสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลนั้นจะมีการเดินหน้าการเจรจาจะทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิกทั้งนี้ครับไทยเรานั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัสเซีย ในประเด็นต่างๆอาทิครับเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับรองนายกสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการตรวจพบปัญหาราคาและการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดในท้องตลาดครับมีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มากวดขันตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีครับเบื้องต้นนะครับพบโรงงานผลิตที่มีความเสี่ยงปลอมปนน้ำมะพร้าวจำนวน24แห่งด้วยกันครับส่วนความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่จังหวัดราชบุรีพร้อมส่งรายชื่อนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้9หน่วยงานมีการตรวจสอบตามกฎหมายแบ่งเป็นลงผลไม้ที่อาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน15บริษัทในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสงครามอีกจำนวน24รายครับเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องการลุยตรวจอพาร์ตเมนต์บ้างครับรัฐมนตรีสุภามาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ในอุดรธานีขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงเงินประกันต้องคืนใน7วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกซึ่งจากการลงพื้นที่ครับและรับฟังปัญหาที่ผ่านมานั้นพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องหรือการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบนั้นได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันครับทางสคบเองยังเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ในการตรวจสอบสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดความเสียหายในวงกว้างซึ่งปัจจุบันครับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟนั้นต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมท่านสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสคบครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยครับสำหรับในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษได้โพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่นั้นเรื่องนี้ครับระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ครับทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029มีวาระ4ปีครับซึ่งเรียกว่า UNESCO Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ครับถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของ UNESCO ซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเราครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับยืนยันครับว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของ IMF กันบ้างครับกรมประชาสัมพันธ์เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเราครับจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยในการหารือดังกล่าวนั้นครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมประจำปี IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับประเทศไทยเราครับได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้นั้นนับเป็นครั้งที่2แล้วครับต่อจากปี2534และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF นั้นอยู่ระหว่างประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้าง เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกไว้3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ครับ1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครับช่องทางแรกคือออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์ครับสำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถจะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับ2คือ1ถึง15กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับ3คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับ02956-2929หรือกด1506กด9ครับรวมไปถึงครับการติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook LINE YouTube และ TikTok สิทธิ์ของคุณครับคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก50นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมาฟังพวกเรากันในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาสั้นๆ สักนิดหนึ่งละกันเรื่องของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่ก็บอกว่าเป็นวัดดังของจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เองต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเพราะกรมศิลปากรเขาเตรียมประสานจังหวัดในการที่เขาจะเตรียมจัดทำแผนเพื่อเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนะในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเรื่องนี้จากท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติบอกว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยของนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณามรดกโลกทางวัฒนธรรมเดี๋ยวเขาไปพิจารณากันในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานของเกาหลีใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละซึ่งของกรมศิลปากรเองเขาเตรียมความพร้อมเนื้อดูแลเรื่องของบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก็ต้องมีแผนการอนุรักษ์การปกป้องพื้นที่ถ้าได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9นะครับของไทยเราแต่จะเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่กรมศิลปากรไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลป์โดยตรงและการเสนอครั้งนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะในการดำเนินการหลักจึงต้องหารือกันในการวางแผนจัดการด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันในเรื่องนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันในวันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
2: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะก็สามารถไปดูกันได้ไปเที่ยวกันได้นะคะ
1: งดงามแล้วก็มีคุณค่าจริงๆผมเนี่ยแม่เป็นคนเชียงใหญ่เนอะของนครศรีธรรมราชเวลาไปนครเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยแหละ
2: คุณไปแล้วคุณเป็นยังไงประทับใจไหม
1: คือจริงๆโลเคชั่นของวัดพระมหาธาตุเนี่ยถ้าในละครเก่าๆหลายเรื่อง
2: ใช้โลเคชั่นนี้เยอะ
1: ใช่
2: เพียงพระนางมีไหม
1: ไม่ขนาดนั้น
2: ไม่ขนาดนั้นมาดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวกันในโลกโซเชียลนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดค่ะทางด้านนายประวัติศาสตร์จันเทพนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาคือมันมีกรณีพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าพื้นที่นั้นอะที่ออกมติมาถูกเพิกถอนจากอุทยานแห่งชาติทับลานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินคือพูดง่ายก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะขอชี้แจงว่ามติหรือว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยในคราวนั้นนะคะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดโดยพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อมิให้การกระทำความผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาศัยอำนาจตามความมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติศักราช2562เช่นเดียวกันซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะได้ขอประกาศกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้เลยบอกว่าห้ามให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเลยนะเนื่องจากว่าเป็นที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายด้วยอันนี้นี่แหละที่เขามีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะยังไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหรอแล้วก็ยังเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายอีกไม่ใช่หรอมันยังอยู่ในกระบวนการไม่ใช่หรอทำไมยังมีการมาซื้อขายกันอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ทางด้านของกระทรวงก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเสนอให้ขายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองขอให้ประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการแอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าเนี่ยมีที่มีโฉนดในการซื้อขายพื้นที่ของอุทยาน แล้วก็มาทำการซื้อขายกันจริงๆแล้วไม่มีนะคะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยแหละที่ได้รับการสูญเสียเพราะมิจฉาชีพก็จะใช้โอกาสเนี่ยแหละค่ะในการช่อโกงแต่เกิดและถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานตรวจว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบและถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดนะดำเนินการฝ่าฝืนบังคับใช้ก็จะดำเนินการทางอาญาแล้วก็มาตรการทางการปกครองอย่างถึงที่สุดค่ะ
1: จากเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตากันเมื่อวานนี้เรื่องของคดีฟอเร็กฟอเร็กคืออะไรฟอเร็กคือเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างเงินตราต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ DSI เขาร่วมกับหลายหน่วยงานเลยแถลงเรื่องของผลการปฏิบัติการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าร่วมมือกันทั้งตำรวจนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดในพื้นที่กทม.ปทุมธานีสมุทรปราการและก็สมุทรสาครครอบคลุมเนี่ย15บริษัทนะครับแล้วก็บ้านพักที่เกี่ยวข้องอีก9แห่งตรวจค้นเนี่ยสิ่งที่พบนะครับแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวนมากเงินสดกว่า65ล้านบาทเงินตราต่างประเทศด้วยแล้วก็รถยนต์หรู5คันทองคำแท่งทองรูปพรรณเงินแท่งน้ำหนักรวม12กิโลกรัมแล้วก็พวกเครื่องประดับอาวุธต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาสืบค้นสืบสวนคดีนี้นานกว่า6เดือนพบผู้เสียหายมากกว่า500รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านบาทขบวนการนี้เนี่ยแบ่งการทำงานเขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มของโบรกเกอร์ที่อ้างว่าได้รับอนุญาตกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า IB ซึ่งเป็นโค้ชหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทำหน้าที่ชักชวนประชาชนมาลงทุนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มระบบชำระเงินทำหน้าที่ในการรับส่งเงินนอกระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
2: ่
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาล็อกคำสั่งซื้อขายซึ่งสะท้อนว่าไม่มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนจริงในตลาดโลกแล้วช่วงแรกผู้ลงทุนเนี่ยสามารถถอนเงินได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยดันไปถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกำหนดเงื่อนไขว่าทำต้องขนาดเงินต้องเท่านี
2: ้
1: ถ
2: ึ
1: งจะสามารถถอนเงินได้ไปๆมาๆไม่สามารถถอนเงินได้กลายเป็นคนที่โดนหลอกไปลงทุนเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย
2: พอหลอกไปลงทุนหลอกไประดมทุนแต่ว่าก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมีการตรวจสอบทางด้านการเงินเนี่ยเอาจริงๆนะข่าวนี้มันมีมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับดาราบางท่านด้วยนะคะเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวข่าวก็จะออกมาเองนะคะเกี่ยวโยงกับดาราบางท่านซึ่งไงก็ตามนะ DSI ก็บอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับดาราท่านนั้นนะคะแต่ว่าก็ได้เฝ้าระวังคือต้องเฝ้าดูต่อไปนั่นแหละนะคะ
1: ขณะที่ท่านนายกเองเขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เดี๋ยว DSI ก็แถลงเองก็ตามนั้นนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการดูแลนะคะของเจ้าหน้าที่ด้วยตอนนี้นะคะคุณพลึกเจ้าพิบูลมาแล้วดิฉันเห็นแบบๆ
1: เดี๋ยวเราไปรอติดตามข่าวยาวข่าวภาค7โมงเช้ากับคุณพลึกและคุณคณิษฐากันวันนี้เราสองคนทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่